0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชามีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะพลังศรัทธาชาวพุทธในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นณถนนสุกยางถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาจะได้กล่าวให้การต้อนรับโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวพบปะแก่พี่น้องประชาชนและนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวรายงานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทยและบาลีกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริและกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรได้นำกล่าวคำถวายสังฆทานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ท่านประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปราบปลื้มปิติเบิกบานในบุญใหญ่พร้อมทั้งได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและถวายแด่คณะสงฆ์323วัดรวมถึงสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาได้กล่าวสมโภชนียคถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลชาวพุทธได้มาบำเพ็ญบุญที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกคนได้สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของจังหวัดยะลาที่ได้ช่วยกันรักษาจังหวัดยะลามา235ปีบารมีที่เราสร้างในวันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวของเราเองทุกคนได้มาสร้างบารมีในวันนี้เราได้มาสร้างชาติให้มั่นคงสร้างพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูปได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนซึ่งการทำบุญตักบาตร 1,000 รูปในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพลังศรัทธาจากชาวพุทธนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมสร้างมหากุศลครั้งนี้อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับเป็นการรวมใจชาวใต้ใต้สุดสยามครั้งสำคัญในการทำบุญใหญ่ประจำปีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาพิธีทำบุญตักบาตรเมืองยะลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดงานเกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดยะลาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้สร้างความประทับใจให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย
1: ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมสอนสมาธิประจำวันอาทิตย์แก่ชาวท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไปให้ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะและนำปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวต้อนรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนเข้าสู่การบรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสติความสงบและความสุขจากภายในภายหลังจากการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและผ่อนคลายทำให้ทุกท่านสามารถฝึกสมาธิได้อย่างสบายใจและสัมผัสถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขภายในภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลายคนกล่าวว่ารู้สึกจิตใจสงบมีสติมากขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำการฝึกสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เรียนรู้และสัมผัสประโยชน์ของสมาธิด้วยตนเองทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กในการส่งเสริมสันติสุขภายในการเจริญสติและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนผ่านการจัดกิจกรรมสอนสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญไปนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา

ช้หนี้ก็มีไปเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆ

บางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเลือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆแล้วนั้นความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกานิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ10ประการหรือบารมี10ทัศน์เป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วโดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังคุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็เป็นหลักย่อๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสั่งสมบุญตามที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอัศจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้

ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนออกไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลอันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนุกโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรหมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมภิทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้มาก็เพื่อต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น

เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่202จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีตรัสถึงโทษของพระติกินมนตรีโทษของธนูเสกและโทษของพราหมณ์เกวัฏเรียบร้อยแล้วพระแม่เพรีจึงทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าส่วนคนที่6น่ะที่มหาบพิตรจะส่งให้ผีเสื้อน้ำเป็นคนสุดท้ายก็คือมหาบพิตรเองมหาบพิตรทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตอย่างไรจึงทรงตัดสินพระทัยกระทำสิ่งที่ทำได้ยากถึงเพียงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศคุณความดีของมโหสถบัณฑิตขึ้นว่านับแต่มโหสถบัณฑิตเข้ามารับราชการในราชสำนักของฉันฉันยังไม่เคยเห็นมโหสถทำความชั่วเลยแม้แต่น้อยแม้ฉันจะต้องตายในวันนี้ก็ตามทีเถิดมโหสถย่อมจะคอยคุ้มครองปกป้องลูกหลานของฉันให้อยู่เป็นสุขไปอีกนานด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้ไร้โทษให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นอันขาดพระแม่เพรีได้นำพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีไปแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถทราบเช่นนั้นก็มีความปลื้มปิติยินดียิ่งนักความคลางแคลงใดๆที่มีอยู่ก็พลันมาลายไปสิ้นพระแม่เพรีคิดว่าบัดนี้เกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตได้เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายแล้วแต่เกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตจะปรากฏเพียงนี้หาควรไม่เราจะต้องทำให้ปรากฏในท่ามกลางชาวเมืองทั้งสิ้นให้เป็นประหนึ่งว่าประพรมน้ำมนต์รถทั่วมหาสมุทรทีเดียวพระแม่เพรีดำริแล้วก็ได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนีลงจากพระมหาปราสาทให้จัดเตรียมพระราชอาถวายณพระลานหลวงเชิญเสด็จประทับเหนือพระราชอาถแล้วประกาศให้ชาวเมืองมาประชุมกันครั้นแล้วพระแม่เพรีก็ได้ทูลถามปัญหาเรื่องผีเสื้อน้ำนั้นในท่ามกลางชาวเมืองปัญจาล

นครอีกวาระหนึ่งพระเจ้าจุลนีก็มีพระดำรัสตอบเหมือนเช่นครั้งก่อนเมื่อพระเจ้าจุลนีตรัสจบลงพระแม่เพรีก็ได้ถือโอกาสนั้นประกาศให้ชาวปัญจาลนครทราบโดยทั่วกันว่าชาวปัญจาละทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายน่ะได้ยินแล้วมิใช่หรือว่าเจ้าเนื้อหัวของพวกเราน่ะทรงมีพระดำรัสเช่นไรอย่าว่าแต่จะทรงสละชีวิตของพระมารดาพระมเหสีพระอนุชาพระสหายและพราหมณ์เกวัฏเลยแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองพระองค์ก็ย่อมทรงสละได้เพื่อปกป้องมโหสถบัณฑิตซึ่งนับว่าเป็นการสละสิ่งที่สละได้โดยยากท่านทั้งหลายคงเห็นทั่วกันแล้วว่าปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงเป็นสิ่งละเอียดเป็นเหตุให้คนเราน่ะมีความคิดในทางที่ดีในทางที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในภายภาคหน้าดังเช่นมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นยอดแห่งมหาบัณฑิตผู้อุดมด้วยปัญญาอันประเสริฐพระแม่เพรีประกาศเกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตให้กระจรกระจายตลอดปัญจาลนครแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดชาวปัญจาละให้เห็นคุณอันมหาศาลของปัญญาตามนัยยะดังได้กล่าวมานี้หากจะย้อนสำรวจความเป็นไปของท่านมหาบัณฑิตนับแต่เข้ารับราชการในราชสำนักมิถิลานครเป็นต้นมากระทั่งได้รับการสถาปนาในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐแล้วต่อมาก็ได้รับมอบตำแหน่งเสนาบดีแห่งปัญจาลนครให้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารและปกครองรัฐทุกภาคส่วนตลอดชีวิตของมโหสถนั้นท่านได้ผ่านงานสำคัญที่นับว่าหนักหน่วงและท้าทายสติปัญญาความสามารถของท่านตลอดเรื่อยมาก่อนนั้นท่านได้เอาชีวิตและบ้านเมืองของตนเป็นเดิมพันช่วยปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปให้รอดพ้นจากแผนการอันชั่วร้ายของปุโรหิตเกวัฏโดยการทำลายพิธีชัยบาลซึ่งเป็นชนวนสงครามระหว่างมิถิลานครและปัญจาลนครต่อมาท่านได้อาศัยปัญญาบารมีที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนำพามิถิลานครให้รอดพ้นจากความเป็นประเทศราชภายใต้การรุกรานอย่างห้าวหาญของกองทัพอันมหึมา18กองทัพที่พระเจ้าจุลนีกรีธาทัพมาประชิดถึงกำแพงมิถิลานครและด้วยอาศัยความกตัญญูที่มีอยู่เต็มเปี่ยมภายในใจของท่านมหาบัณฑิตท่านจึงอาสาไปปกป้องพระเจ้าวิเทหราชให้รอดพ้นจากเงื้อมหัตถ์ของพระเจ้าจุลนีแล้วพาพระองค์กลับสู่มิถิลานครโดยสวัสดิภาพที่สำคัญท่านมหาบัณฑิตยังสามารถกำราบพระเจ้าจุลนีลงอย่างราบคาบด้วยปรีชาญาณอันล้ำเลิศโดยที่มิต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดชีวิตของท่านมหาบัณฑิตจึงนับเป็นชีวิตที่มีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสมกับที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์ผู้เกิดมาพร้อมกับนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกอย่างแท้จริง

บั้นปลายของชีวิตท่านมหาบัณฑิตยังคงดำรงตำแหน่งเสนาบดีแห่งปัญจาลนครสร้างสมคุณงามความดีอย่างมากมายสุดที่จะพรรณนาได้หมดสิ้นท่านมีความสุขเกษมสารในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีตลอดเรื่อยมาจนตราบถึงกาลอวสานแห่งชีวิตพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์จบแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าวิเทหราชในบัดนั้นได้มาเป็นกาลุทายีภิกษุในบัดนี้พระนางอุทุมพรเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นโคตมีภิกษุณีในบัดนี้เสนกะบัณฑิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหากัสสปะในบัดนี้ปุกุสะในบัดนั้นได้มาเป็นโอทปาทภิกษุในบัดนี้กามินทะในบัดนั้นได้มาเป็นอัมพัทธภิกษุในบัดนี้เทวินทะในบัดนั้นได้มาเป็นโสนทันดกะภิกษุในบัดนี้สิริวัฒกะเศรษฐีในบัดนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในบัดนี้นางสุมนามารดาของมโหสถในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาในบัดนี้นางอมราเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นยโสธราพิมพาภิกษุณีในบัดนี้พระเจ้าจุลนีในบัดนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้พราหมณ์เกวัฏในบัดนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้พราหมณ์อนุเกวัฏในบัดนั้นได้มาเป็นพระมหาโมกขลานะในบัดนี้พระนางสลากเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นทูละนันทิกาภิกษุณีในบัดนี้พระนางปัญจาลจันทีในบัดนั้นได้มาเป็นสุนทรีภิกษุณีในบัดนี้ปัญจาลจันทกุมารในบัดนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะในบัดนี้ติคินะราชกุมารในบัดนั้นได้มาเป็นพระชนะในบัดนี้ธนูเสกในบัดนั้นได้มาเป็นพระราหุลในบัดนี้พระแม่เพรีในบัดนั้นได้มาเป็นอุบลวรรณาภิกษุณีในบัดนี้นกแขกเต้าสุวบัณฑิตในบัดนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้นางนกสาลิกาในบัดนั้นได้มาเป็นพระนางมัลลิกาเทวีในบัดนี้ส่วนมโหสถบัณฑิตในบัดนั้นก็ได้มาเป็นเราตถาคตนี้แหละเรื่องราวการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ในพระชาติที่เกิดมาเป็นมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วชีวิตของท่านเป็นชีวิตของผู้ที่มีปัญญาและประกอบพร้อมไปด้วยคุณธรรมที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างแห่งการสร้างความดีเพราะตลอดชีวิตของท่านนั้นสร้างความดีมาตลอดคุณธรรมที่เห็นชัดเจนมากในเรื่องนี้คือการใช้สติปัญญาอัญชาญฉลาดเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วทุกแว่นแหวน

ทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกทั้งมีความกตัญญูอันหาบุคคลอื่นเปรียบได้ยากและยังมีความเมตตากรุณาหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอจึงเป็นที่น่าเลื่อมใสของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสติปัญญาอันฉานฉลาดนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ที่ไหนจะบันดาลให้แต่เป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนี่จึงเป็นเหตุทำให้พระบรมโพธิสัตว์มีปัญญามากเราจะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ครั้งที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพื่อทำประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่เต็มกำลังในการคิดพูดทำเพื่อเร่งสั่งสมบุญบารมีร่วมกันในชาตินี้ให้เต็มด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ครบถ้วนทุกวันแล้วอธิษฐานจิตให้รอบคอบชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากWow, wow.

ลูกเข้าวัดในปี2518ขณะนั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2ตอนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงอายุคอรัสวันหนึ่งลูกก็ได้พบป้ายเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมพุทธซึ่งมีห้องอยู่ติดกับชมรมประสานเสียงนั่นเองแรกเมื่อมาร่วมกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงลูกจะแวะเข้าชมรมพุทธศาสตร์ด้วยจนในที่สุดก็เข้ามาอยู่ชมรมพุทธได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เหระยิกของชมรมซึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงนั้นก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันช่วยนักศึกษามาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอยู่นะจ๊ะในวันอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์โดยขอรถของมหาวิทยาลัยซึ่งบาทที่ก็ขอ

บรรยากาศที่อบอุ่นของความเป็นพี่น้องเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้มาอยู่ช่วยงานวัดอย่างพี่ๆบ้างนี่หลังจากสำเร็จการศึกษาลูกก็ได้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลูกยังมาวัดเป็นประจำและได้ช่วยงานทางวัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นประธานกฐินผ้าป่านี่ประธานทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่ชวนคนทำความดีและยังมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานแม้กระนั้นลูกก็ยังได้พบคนที่ถูกใจจนได้เพราะว่าเขาเป็นคนเอาใจเก่งเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันบรรยากาศชักจะดีแล้วจนวันหนึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานเห็นไหมล่ะนี่ไงพอสบตากับพัฒนาไปเป็นความห่วงใยห่วงกันไปห่วงกันมาก็เลยขอแต่งงานขณะนั้นลูกก็สองจิตสองใจว่าจะทำอย่างไรดีจะแต่งงานหรือก็เกรงว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนหากแต่งงานแล้วกลัวไม่ได้มาวัดหรือว่าแม้หากได้มาวัดแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายเพราะเคยได้ฟังคุณยายท่านสอนว่าถ้าใครแต่งงานแล้วอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลปลนิบัติสามีประดุจสามีเป็นเทวดาซึ่งลูกก็รู้ตัวว่าลูกทำอย่างนั้นไม่ได้ลูกทำไม่ได้อย่างแน่นอนจะให้ปฏิบัติสามีประดุจเทวดาไม่ได้แต่เหมือนบุญบันดาลลูกจะมีโอกาสมาพบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เมตตาทักลูกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลูกก็ได้ตอบหลวงพ่อว่าเจอเหยี่ยวเจ้าค่ะช่วงสุดท้ายหลวงพ่อถามลูกว่าแล้วตัดได้หรือยังล่ะจ๊ะด้วยเลือดของนักสู้ลูกก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าชิตังเมมาคิดว่าต้องทำไม่ได้ก็คิดต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจว่าต้องถือศีล8เพราะถือศีล8นั้นต้องรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลาเที่ยงที่เคยไปด้วยกันกับคนรักก็จะไม่ต้องไปด้วยกันมาคิดได้ก็เริ่มถือศีล8ทันทีหักดิบเลิกติดต่อเลิกไปทานอาหารกลางวันด้วยกันอีกจากนั้นน่ะลูกขอเปิดเผยด้วยความสุจริตใจลูกก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็บุญอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นบุญอัศจรรย์เพราะโดยปกติเวลาเราจะคิดถึงใครเราจะต้องเห็นหน้าคนนั้นแต่เมื่อลูกคิดถึงเขาทีไรกลับเห็นหลวงพ่ออยู่กลางท้องอย่างชัดใสเป็นสีสีมีมิติครบถ้วนทีเดียวได้เห็นให้ลูกยิ่งมีกำลังใจยิ่งขึ้นว่าหลวงพ่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและคุ้มบุญคุ้มผังแห่งความสำเร็จให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงเวลานี้ทำให้ลูกได้ข้อคิดว่าหากเรารับปากกับครูบาอาจารย์กระทำสิ่งใดแล้วและตั้งใจหาวิธีการลงมือทำก็จะต้องสำเร็จเป็นแน่นอนนี่เห็นไหมเธอผ่านขั้นตอนชีวิตนั้นมาแล้วหลังจากนั้นปี 3-4 ลูกก็ได้เข้ามาเป็นอุบาสิกางานที่ลูกทำมักต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอซึ่งลูกก็สงสัยว่าเป็นบุญอะไรของเรานะจึงมักจะได้งานลักษณะอย่างนี้อยู่เสมอต่อมาปี 4-3 ลูกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ตรวจพบด้วยหมอแผนปัจจุบันแต่ลูกเลือกรักษาด้วยแผนโบราณหมอแผนโบราณท่านนี้รักษาด้วยอาการนวดและยาหลายอย่างทั้งยาทายาต้มและยาผงระหว่างการรักษาก็ไม่มีอาการกำเริบขึ้นมาอีกจนกระทั่งปี 48โรคของลูกก็กำเริบขึ้นมาโดยได้ออกข้างขวาโตบวมแข็งดำได้กินยาของหมอจนหน้าอกยุบลงไปแต่มันก็ทำให้แข็งลูกตึงมากจนไม่สามารถขยับแขนได้มีอาการบวมแข็งและปวดความเจ็บปวดนั้นมันแทรกเข้าไปในทุกอนูเนื้อของเราเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราจนแยกไม่ออกไม่มีหยุดพักมีแต่ความปวดเนาะ

แล้วก็ปวดมากเป็นความทรมานจวบจนถึงปัจจุบันนี้พองลูกเป็นคนจันทบุรีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนขยันมากจนได้รางวัลจากกระทรวงมหาดไทยด้านความขยันสร้างตนเองเป็นหลักฐานแต่พองลูกเป็นคนเจ้าชู้พอมาอยู่กินกับแม่ของลูกซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองพอแม่มีลูกคนที่สองพ่อกลับไปหาภรรยาคนแรกพอภรรยาคนแรกตั้งท้องพ่อก็กลับมาหาแม่ของลูกหูกะหูกะเนี่ยพอแม่ลูกตั้งท้องพ่อก็ไปหาภรรยาคนแรกกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอด จนกระทั่งถึงตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่สี่ในความที่พ่ออยากได้ลูกชายเมื่อแม่คลอดตัวลูกมาพ่อก็รีบตื่นลงมาดูพอดูแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยกลับขึ้นไปนอนต่อ โดยไม่สนใจอีกจากนั้นพ่อก็หาเหตุก็เลยไปมีภรรยาคนใหม่คนที่สามเพื่อว่าจะมีลูกชายแม่จึงตัดสินใจเลิกกับพ่อขณะที่ตัวลูกอายุได้เพียง8เดือนแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆเองในลำพังแต่ด้วยความที่แม่ของลูกเป็นคนใจบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังสาวท่านจึงใช้หลักธรรมในการเลี้ยงดูลูกๆของท่านด้วยความรักโดยลำพังและไม่เคยพูดหรือทำสิ่งใดให้พวกเรารู้สึกโกรธและเกลียดชังคุณพ่อเลยซึ่งคุณพ่อท่านก็เลิศน่าไปเรื่อยๆมีครอบครัวใหม่ๆอีกเรื่อยๆรวมแล้วว่าคุณพ่อมีลูกทั้งหมดไม่ถึง17คนจากภรรยา4คนคุณพ่อตายอายุ75ปีด้วยโรคหัวใจโตซึ่งคุณแม่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็ได้รับการผ่าตัดใหญ่ 2-3 ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ73ปีป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมก่อนที่จะผ่าตัดแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุย1อาทิตย์หลังจากนั้นก็ได้ไปผ่าตัดกระดูกสันหลังออกไป3ข้อแล้วเปลี่ยนเป็นใส่เหล็กแทนในช่วงที่ยาสลบออกฤทธิ์ก่อนผ่าตัดแม่ก็รู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็ได้เห็นพระธรรมกายสีทอง3องค์ลอยมาอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะสลบไปแสดงว่าใจท่านอยู่ในบุญนะหลังผ่าตัดแล้วการฟื้นตัวเร็วมากครั้งที่สองก็ผ่าตัดต้ออีกหนึ่งครั้งครั้งที่สามผ่าตัดเข่าเสื่อมอีกหนึ่งครั้งปัจจุบันอายุท่าน85ปีคุณยายเป็นหญิงชราร่างเล็กๆผอมบางชอบกินมากคุณยายมีลูกหนึ่งคนคือแม่ของตัวลูกเองลูกจำได้ว่ายายเนี่ยเป็นคนขยันกิจวัตรที่ยายทำสม่ำเสมอคือให้ลูกคอยดูต้นทางว่าพระบิณฑบาตมาใกล้ถึงที่บ้านแล้วหรือยังหากลูกเห็นพระเดินมาก็จะส่งเสียงเรียกยายว่าพระมาแล้วยายก็จะตักข้าวร้อนๆแล้วกับข้าวใส่สำรับมาใส่บาตรนี่ดีเหมือนกันเนาะเดินไปยังตักข้าวตักกลับไว้คอยนานๆเลยคือต้องเอาของร้อนๆเพราะท่านรู้ว่าพระคือเนื้อนาบุญในวันพระยายก็จะไปถืออุปสมบทศีลที่วัดเป็นประจำลูกจะตามยายไปบ้างเช่นกันนี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งยายอายุมากจนเดินไม่ไหวจึงหยุดไปถืออุปสมบทที่วัดอีกยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้83ปีโดยโรคชราลูกมีน้องที่สร้างบารมีด้วยกันอยู่คนหนึ่งตอนนั้นน้องทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทานมีที่พักไม่สะดวกก็เลยชวนไปพักที่บ้านของลูกและน้องก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่โรงครัวต่อมาน้องเข้ามาอบรมธรรมทานญาติหญิงแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดสำนักโภชนาการทำอาหารถวายหลวงพ่อกับยายอยู่หลายปีปัจจุบันรับบุญอยู่ที่สำนักบริการกลางพ่อของน้องเป็นครูสอนหนังสือแต่มาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไม้ของกรมชลประทานพ่อของน้องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันพ่อกับแม่น้องไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะพ่อน้องต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางปฏิบัติจนทำให้ต่อมาพ่อกับแม่ของน้องก็แยกทางกันโดยแม่ของน้องเป็นคนรับเลี้ยงลูกทั้งหมดพ่อของน้องก็เสียชีวิตเดี๋ยวสับสนหรือเปล่าจ๊ะนี่กำลังพูดถึงพ่อกับคุณแม่ของน้องพ่อน้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งระบาดหวานเมื่ออายุได้73ปีแม่ของน้องเมื่อกี้พ่อของน้องไปแล้วนะแม่ของน้องสูบบุหรี่

ดื่มเหล้าและเล่นการพนันแต่ภายหลังเลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการพนันแต่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แม่น้องเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเฉียบพลันเมื่ออายุได้70ปีคำถามด้วยบุญใดทำให้ลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกๆจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่บุญใดทำให้ลูกสามารถรอดพ้นจากการมีชีวิตครอบครัวและหากหลวงพ่อไปช่วยไว้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรอ๋อก็มีครอบครัวสิจ๊ะก็ถูกเขาเอาครัวมาครอบถูกผูกย่อนๆนะกรรมใดลูกมาต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอและลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะจะได้ไม่ดึกนักกรรมใดทำให้ลูกเลือกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีการแบบโบราณและวิธีการรักษาเช่นนี้จะทำให้ลูกหายขาดจากโรคที่ทรมานนี้หรือไม่คะหากลูกเลือกรักษาแบบแผนปัจจุบันลูกจะทุกข์ทรมานจากโรคเช่นเดียวกันกับปัจจุบันไหมคะและเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ที่กรรมนี้จะส่งผลลูกจะแก้ไขอย่างไรพอลูกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ลูกทำกรรมใดมาจึงต้องผ่าตัดหลายครั้งหลายหนเมื่อมีอายุมากเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งและผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งแม่เคยสร้างบุญมากับลูกและหมู่คณะอย่างไรกรรมใดที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนและลูกมีวิบากกรรมร่วมด้วยหรือไม่ยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อแม่น้องตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากมาบ้างไหมคะลูกและน้องมีความสัมพันธ์ในอดีตกันอย่างไรจึงได้มาเกื้อกูลกันในชาตินี้เพราะวิบากกรรมใดน้องจึงมีนิสัยช่างคิดแบบเล็กน้อยกระจุ๋มกระจิ๋มไปเรื่อยๆจะแก้ไขได้อย่างไรที่คิดกระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยน้องเคยร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรทำหน้าที่ใดในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะตัวลูกพี่สาวคนโตและพี่สาวคนที่สองร่วมบนกระหม่อมคณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพทำเดี๋ยวเรามารอบสองหรือไม่ชาติก่อนผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะชาติต่อไปลูกอยากเกิดรอบสองต้องทำอย่างไรคะนี่ลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกจนถึง 2,000 ไร่ละลูกเคยอธิษฐานจิตมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี้ยก็ขอให้ได้มีส่วนในการร่วมสร้างศาสนสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจึงทำให้ลูกได้โอกาสนี้มาสร้างบารมีจ้ะลูกรอดพ้นจากการมีชีวิตครองเรือนเพราะบุญในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยภายหลังจากการทำบุญแล้วเนี่ยมักจะอธิษฐานจิตว่าขอให้อย่าได้ครองเรือนเลยได้แต่ประพฤติพรหมจรรย์เนื่องจากชาตินั้นเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนมากเบื่อหากลูกไปครองเรือนตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้าวัดนั้นลูกก็จะมีชีวิตที่สะบักสะบอมมีความทุกข์จากการครองเรือนเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมานอกเหนือจากการมีทุกข์เพราะสุขภาพอย่างที่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแค่ทุกข์เพราะสุขภาพแต่ถ้าไปครองเรือนแล้วทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเลยแหละลูกมาต้องมาทำงานบุกเบิกหรือต้องมาทำงานแก้ไขที่คนอื่นทำค้างๆไว้เสมอนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานทั่วไปอีกทั้งรวมทั้งลูกมักจะอธิษฐานมาว่างานใดที่ใครทำไม่สำเร็จขอให้เราจงทำได้สำเร็จคือชอบงานท้าทายเนี่ยอีกทั้งขอให้ได้ทำงานบุกเบิกด้วยจ้ะลูกก็จะได้วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอีกทั้งไปอยู่ที่ใดก็จะสามารถประสบความสำเร็จในงานที่ยากและท้าทายและเมื่อถึงเวลาก็จะได้ของที่คนอื่นได้ยากแต่ถ้าลูกก็จะได้อย่างง่ายๆจ้ะ

0: ลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในหลายๆชาติมารวมกันส่งผลจ้ะน่ากลัวจังเลยเนอะลูกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีแผนโบราณหรือแผนใดก็ตามถ้าวิบากกรรมยังมีอยู่ก็คงหายขาดยากจ้ะถ้าชาตินี้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดชาติชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายและไม่ต้องมาเป็นดังนี้แล้วจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติดฐานเจตบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะพอลูกตายแล้วก็ดำดิ่งไปเลยจ้ะไปสู่มหานรกขุมสามโดยวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยาบาลนี่นางสาวนิริยาบาลเชือดชำแหละสับฟันอุปกรณ์นั่นแหละตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นโทษจากยมโลกจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญได้นะจ๊ะแม่ลูกต้องผ่าตัดหลายหนเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมจะเคยใช้สัตว์เช่นลาน่ะแบกของหนักเกินไปจึงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดเข่ากับการขังสัตว์กำขังสัตว์ไว้ในที่มืดเช่นปลาขังไว้ในตุ่มในไหและปิดฝามาส่งผลให้ผ่าตัดดวงตาอีกทั้งขาดบุญประทีปโคมไฟด้วยวิบากกรรมมาส่งผลตรงไหนครับตอนนั้นเพราะคนสูงอายุก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่าตัดนี้ทุกคนนะแม่เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงบางชาติประเภทไปสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไปเจอกันจ้ะส่วนตัวลูกก็มีกรรมกาเมคล้ายแม่จึงมาเกิดกับแม่ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้เหมือนกันกรรมคล้ายๆกันดึงดูดก็หากันจ้ะพ่อกับแม่แยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนก็เป็นภาพในอดีตของแม่เป็นกรรมหลักภาพในอดีตของแม่เนี่ยที่มีกรรมกับเจ้าชู้เนี่ยเป็นกรรมหลักเลยในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็ได้ทำแบบพ่อดังนี้แล้วจ้ะส่วนตัวลูกแค่เป็นเศษกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เกิดผู้ชายจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อเจ้าชู้และพ่อกับแม่แยกทางกันจ้ะยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ที่ให้ลูกไปดูต้นทางด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นประจำเช่นใส่บาตรตอนเช้าเป็นต้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าพ่อของน้องตายแล้วไปอยู่มหานรกขุม5พ่อของน้องในจ้าน้องที่เกื้อกูลกันด้วยกรรมดื่มสุรากำลังถูกกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกข์ทรมานมากถ้าไปยมโลกขุมห้าก็น้ำทองแดงร้อนโลหะทองแดงร้อนถ้ามหานรกก็น้ำกรดสีดำร้อนแรงไม่อาจรับบุญได้และจะต้องไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลหลายข้อส่วนแม่ก็ไปอยู่ยมโลกแม่ของน้องเนี่ยไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุราแต่รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะแต่ยังไม่หมดกรรมนี่พ่อของน้องไปมหานรกขุม5แม่ของน้องไปยมโลกของมหานรกขุม5กรรมสุราเนี่ยเห็นมั้ยจ๊ะนี่ผู้ผิดผู้ขายนี่ไม่ได้รับผิดชอบลูกและน้องมาเกื้อกูลกันในปัจจุบันเพราะแน่ดีถ้าเป็นพี่น้องกันได้เคยเกื้อกูลกันชาตินี้มาเจอกันก็ได้มาเกื้อกูลกันอีกจ้ะน้องคนนี้มีนิสัยชอบคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จมกิจไปเรื่อยๆเนี่ยจนบางครั้งทำให้ตัวเองลำบากเพราะเป็นอุปนิสัยดังนี้ละข้ามชาติมาจ้ะหลายชาติแล้วมันติดเข้าไปในขันธสันดานจ้ะจะแก้ไขต้องฟังอยู่หรือเปล่าจ้ะต้องไปบอกน้องนะลูกนะ ราะต้องเป็นคนไม่ดื้อต้องว่านอนสอนง่ายต้องอดทนอย่าไปกระทบกระทั่งกับใครให้มีความเคารพอ่อนน้อมอย่าเป็นคนมักโกรธเพราะถ้าทำให้เท่ากับทำร้ายตัวเองคือทำให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วก็ได้ชื่อว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองจ้ะแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเดียวอีกทั้งต้องนั่งสมาธิมากๆอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิใครสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาเป็นกุลธิดามีอุปนิสัยเป็นคนดื้อเป็นคนว่ายากเป็นคนถือตัวเป็นคนมักโกรธเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กก็น่าลำบากในการครองเรือนสามีจึงทิ้งตัวเองจะเป็นทุกข์ได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตอนอายุมากแล้วตอนสามีทิ้งไปแล้วไม่รู้จะไปไหนก็วัดดีกว่ามาเจอวัดแล้วก็เลยมาอธิษฐานจิตขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับหมู่คณะชาตินี้จึงได้เข้ามาอยู่ในหมู่คณะแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมถ้าไม่ทิ้งชาตินี้จะตั้งติดไปในชาติหน้าพุทธนานที่ผ่านมาก็เป็นกองเสบียงแต่นั้นชาตินี้รู้แล้วรีบแก้ไขตัวเองนะลูกนะรีบด่วนจีจ้าเป็นสมาชิกเขตไหนก็ลุยได้เยอะหน่อยพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอส่วนตัวลูกของพุทธนรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะ
1: ฟ
0: ัง
1: อย
0: ู่แต่เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชออกรบฆ่าข้าศึกมามาต่อมาภายหลังได้ออกบวชตามมาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนหมดอายุไขมีผลการปฏิบัติธรรมในดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้าได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้านี่ไม่ธรรมดามาจากวงบุญวิเศษชาตินี้กรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตหลายๆชาติประสงค์ผลที่เป็นผู้หญิงจ้าเขตหรือยังจ้าชาตินี้ต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงองค์พระภายในแล้วรักษามันคงและอธิษฐานจิตดังที่ลูกปรารถนาก็จะสมหวังจ้าชาตินี้ก็มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

ยายตรวจแล้วอ๋อเราเองก็อายุมากแต่ว่ายังพอมีกำลังนะเมื่อเทียบกับพี่ๆน้องๆที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมก็อยู่กับหลวงปู่แถมหลวงปู่นอกจากชมแล้วบั้นปลายสุดท้ายยังสั่งเอาไว้เลยลูกจันทร์ถ้าใครเขาจะออกไปจากวัดปากน้ำก็ตามเรื่องเขานะแต่เราอย่านะอย่าเพิ่งออกไปจากวัดปากน้ำรอเจ้าเด็กรุ่นหลังที่หลวงปู่ใช้ให้ไปตามมันเนี่ยรอให้มันมาที่วัดปากน้ำมาเจอกับเราก่อนอบรมให้ดีก่อนแล้วก็ไปดูแลฝึกเขาต่อไปอ๋อพอแค่นี้ยายรู้นะทำไมหลวงปู่ชมเท่ากับผลักภาระทั้งหมดนะหลวงปู่ก็เห็นลูกศิษย์ทุกคนนะของท่านนะต้องมีหน้าที่อวิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกแต่ที่จะมีกำลังทำได้จริงๆก็เห็นแต่ยายนี่แหละจึงชมแล้วก็สั่งเด็ดขาดนะไอ้รุ่นหลังที่หลวงปู่ใช้นะให้นั่งเข้าที่ไปตามมานะกำลังมาแต่ตอนนี้มาไม่ถึงให้คุณยายรออยู่ที่วัดปากน้ำก่อนจนกระทั่งพวกเราเริ่มมากันแล้วก็ไปเจอกับคุณยายที่วัดปากน้ำคุณยายเห็นรวบรวมไปได้สอสมควรแล้วจึงได้มาสร้างวัดพระธรรมกายมันมาอย่างนี้ที่มาอย่างนี้ได้เพราะว่านั่นแหละหนึ่งยายรักษากายของตัวเองอย่างดีกายตรงๆเนี่ยอย่ามองข้ามไปอันที่สองยายเป็นประเภทเก็บใจเอาไว้ในตัวอย่างดีเยี่ยมเลยยืนเดินนั่งนอนพยายามรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นผู้ที่สืบทอดวิชาของหลวงปู่ได้ประเภทหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่ที่ชมอให้กำลังใจว่าไปเตรียมอะไรไปเตรียมสร้างวัดปฐมกายเนี่ยไว้รองรับพวกเรานี่แหละยายจึงทนยอม60กว่าแล้วอายุ3บาทมีแค่ทุนแค่ 3,200 บาทแต่เชื่อบุญเชื่ออะไรนอกจากเชื่อบุญแล้วเชื่อว่าศีลกลิ่นของศีลมันหอมหวนทวนลมสามารถจะไปตามคนมีบุญไปตามไอ้รุ่นหลังที่ยังมาไม่ทันอ่ะเอามารวมกันได้ยายมั่นใจด้วยวิชาที่เรียนมาจากหลวงปู่เพราะฉะนั้นเริ่มสร้างวัดก็สั่งเลยสะอาดก็ระเบียบสะอาดก็ระเบียบหลวงพ่อบางทีก็ไม่ถึงกับรำคาญหรอกว่าเอ๊ะคุณยายเห็นเราเป็นยังไงเนาะต้องมาจ้ำจี้จ้ำชัยคุณยายรู้เอ๊ะเราแค่คิดแค่นี้นะแต่ยายรู้ซะอีกวันหนึ่งยายก็เดินมานั่นแหละเสือที่พวกเรานั่งนั่นแหละรับรู้ไว้ด้วยนะเสือที่นั่งนั่นบางผืนน่ะอายุ30ปีรับทราบไปด้วยบอกต้องมี20ปีทำไมไอ้สะอาดกระเบียบของยายน่ะแล้วยายก็มายืนจ้ำจี้จ้ำชัยให้หลวงพ่อดูอ้าวพวกเราเช็ดสองหน้านะอย่าเช็ดหน้าเดียวที่อื่นน่ะญาติเดียวเขาก็ไม่อยากจะเช็ดกันหรอกเพราะฉะนั้นอายุมันจึงไม่ยืนแต่ของเราเช็ดสองหน้าเช็ดสองหน้าแล้วยังไม่พอต้องม้วนให้แน่นแน่นแข็งแข็งด้วยนะม้วนไม่แน่นไม่แข็งยายก็ไม่ยอมอีกนี่ถือว่าเป็นระเบียบว่าทำสะอาดแล้วสองหน้าแล้วต้องม้วนให้แข็งแข็งยายจะไม่ต้องให้แข็งเลยไม่แข็งก็ไปซ้อนกันเยอะๆมันก็เละหมดก็เสียหมดอายุใช้งานจะสั้นเอาให้ทำความสะอาดแล้วยังต้องให้ม้วนแน่นๆแล้วไปวางซ้อนให้ดีนะแล้วไงตรงนี้เองที่ยายชี้ให้ก็ฝากไว้ตรงนี้แหละยายก็บอกเมื่อยายเข้าวัดใหม่ๆเอาแล้วหลวงปู่สั่งเอาไว้นะลูกจันทร์การมาอยู่วัดไม่ว่าพระไม่ว่าคนไม่ว่าแม่ชีการมาอยู่วัดหรือการมาวัดจริงๆมันคือการเข้าสงครามนะรู้ไว้ด้วยมาวัดคือการเข้าสงครามนะสงครามอะไร
จะได้บุญกลับหรือจะได้บาปกลับแล้วหลวงปู่ก็ชี้ให้ดูหลวงปู่บอกว่าทำไมจึงว่าอย่างนี้หลวงปู่บอกว่าของทุกชิ้นที่อยู่ในวัดเกิดจากศรัทธาของญาติโยมไม่ใช่ของเราของทุกชิ้นที่อยู่ในวัดไม่ว่าอะไรเกิดจากศรัทธาของญาติโยมญาติโยมเวลาทำบุญมีปัจจัยมากปัจจัยน้อยก็ใส่มือก็ยกอธิษฐานท่วมหัวเลยเพราะฉะนั้นสมบัติการใช้สมบัติภายในวัดนี้คือการใช้ของบนหัวคนบนหัวคนมีบุญที่เขาใจบุญมาบริจาคมาเมื่อใช้ของบนหัวคนระวังนะผิดพลาดเดี๋ยวบาป

เยอะมันเป็นยังไงของเขาอธิษฐานแล้วพ้นจากจิตของเขาไปแล้วก็จริงอยู่แล้วกลายเป็นของใครกลายเป็นของพระพุทธเจ้ากลายเป็นของศาสนาใช้ของไม่ถนอมให้คุ้มค่ากลายเป็นเราทำลายสมบัติพระพุทธเจ้าทำลายสมบัติพระศาสนาไม่ว่าเสื้อที่นั่งไม่ว่าไม้กวาดที่ใช้ผ้าขี้ริ้วที่ใช้ก็เถอะเพราะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าไปแล้วใช้ต้องระวังนะมันเป็นการใช้สมบัติบนหัวคนนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราใช้คุ้มค่าใช้ถนอมเจ้าของทรัพย์เขาจะได้บุญเยอะเสือนี่ถ้าไม่ดูแลให้ดีปีครึ่งปีเดี๋ยวมันก็ขาดเขาก็ได้บุญถ้าคนที่มานั่งเนี่ยปีครึ่งปีแค่นั้นแต่นี่เก็บเอาไว้ดูแลไว้นี่30ปี20ปี30ปีงี้ได้บุญต่อเนื่องมันเจ้าของเสือเนี่ยคนทำบุญเนี่ยอาจจะตายไปแล้วน่ะตายแกก็ยังนอนยิ้มรับบุญของแกอยู่เพราะเรานั่งมองภาพนี้ให้ชัดด้วยถ้ามองไม่ชัดจะไม่มีกำลังใจที่จะมาทำความสะอาดมันมีความตั้งใจดูแลยังไม่พอยายบอกต่อดูแลอย่างดีเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มเต็มที่ของเขาสมกับที่เขาควักตังค์ทำบุญเพราะบางคนที่ทำบุญมาเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินแต่เขายังทำมาเพราะฉะนั้นถนอมบุญก็ให้ดีเนาะยังไม่พอถ้าดูแลดีอย่างนี้เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังศรัทธาอยู่เป็นการรักษาศรัทธาเอาไว้ด้วยถ้าเราดูแลไม่ดีเขาเลยหมดศรัทธากูไม่ทำอีกแล้ววัดนี้พอหมดศรัทธาเขาก็เลยไม่คิดจะทำบุญต่อก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราไม่ดูแลให้ดีนะนอกจากตัดบุญเขาแล้วยังไปตัดศรัทธาตัดกำลังใจที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยยังไม่พอเขาพูดให้พรรคพวกฟังว่าเฮ้ยเนี่ยที่วัดทำอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เข้าท่าเลยก็เลยตัดศรัทธาของคนอื่นที่จะเข้าวัดอีกด้วยโอ้มันไปใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าดูแลจะให้ดีดูแลอะไรสะอาดกระเบียบให้ดีนะเพิ่มบุญเพิ่มศรัทธารักษาสมบัติพระศาสนาได้แล้วใครมาถึงก็เลยรักษาศีลได้ง่ายนอกจากรักษาศีลได้ง่ายแล้วทำไงนั่งสมาธิกระจายรวมง่ายใจยิ่งใสเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นยิ่งได้บุญเยอะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครมาในวัดแล้วทำอย่างนี้ยิ่งมายิ่งได้บุญเยอะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วละหลวมหลวมมาแล้วบางทีทำผิดทำพลาดเดี๋ยวได้แบกบาปกลับบ้านมันอยู่ตรงนี้หลวงปู่จึงบอกว่าเข้าวัดเนี่ยมันเหมือนเข้าสงครามต้องรู้ไว้เพราะฉะนั้นการจะชวนเพื่อนมาวัดการชวนเพื่อนมาวัดการชวนลูกหลานมาวัดสิ่งเหล่านี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนด้วยจะดีเพราะพวกมาพวกลูกหลานมาเขาได้ระวังตัวตั้งแต่ต้นถ้าไม่สอนให้ระมัดระวังอย่างนี้เขาไปทำพลาดเขาอุตส่าห์เหนื่อยชวนมันมาวัดแล้วเขาก็ยอมมาปรากฏว่าขากลับแบกบาปกลับไปเพราะว่าทำตัวไม่เหมาะสมกลับไปแค่นี้ก็แย่แล้วอันนี้ก็จึงเป็นที่มาให้รู้จักคุณค่าของอะไรคุณค่าของใจตัวเองว่านี่มีฤทธิ์มากนะไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวได้มีฤทธิ์จะเขย่าโลกได้ทำไมล่ะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ดูแล้วเขย่าโลกให้ทั้งโลกได้ให้เปลี่ยนคนจาก

ไม่รู้บุญรู้บาปให้มารู้บุญรู้บาปแล้วก็ตั้งใจทําความดีกันพาคนไปสวรรค์ตั้งเยอะแยะไปนิพพานก็เยอะแยะใจคนมีฤทธิ์อย่างนี้แต่จะให้มีฤทธิ์อย่างนี้เนี่ยฤทธิ์ทั้งหลายแหล่ของใจกับอยู่บนพื้นของสะอาดกับระเบียบถ้าไม่อย่างนั้นไม่สะอาดกับระเบียบฤทธิ์ทางใจมีเท่าไหร่ก็หมดผัวไประแวงเมียเมียไประแวงผัวผู้บังคับบัญชาระแวงลูกน้องลูกน้องระแวงผู้บังคับบัญชาไอ้ความระแวงทั้งหลายนี่มาจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจนี้มาจากไหนมาจากใจขุ่นขุ่นทำไมใจไม่ขุ่นสะอาดกับระเบียบไม่พอเลยใจขุ่นเลยมองความจริงไม่ออกวนไปวนมาก็กลับมาที่สะอาดกับระเบียบอีกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อกับคำว่าสะอาดกับความว่าเป็นระเบียบตรงนี้ได้เขียนเอาไว้พอสมควรอยู่ในนี้รายละเอียดไปดูเอาไอ้ทั้งหมดที่ว่านี่นะคือความจริงเกี่ยวกับกายความจริงเกี่ยวกับใจแล้วมันก็เลยต้องมีความจริงที่เกี่ยวกับคำพูดความจริง

ไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8กรรมชั่วก็ท่วมหัวมันก็มาเป็นฉากฉากอย่างนี้และทั้งหมดนี้ขอสรุปนิดหนึ่งเพื่อว่าอ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโปรดระลึกไว้ด้วยว่าก่อนอ่านเตือนตัวและลูกหลานเอาไปอ่านก็เตือนก็ได้ช่วยเตือนตัวเองไว้ด้วยนะพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นทำอะไรนะคิดซะนะทำอะไรไม่คิดเลยทำไมล่ะมันไปกระทบคนโน้นคนนี้ไงเรามาถึงได้เดือดร้อนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกคิดให้เยอะเราจะทำอะไรแล้วมันจะกระทบใครเขาไหม 2

ำอะไรคิดด้วยคิดอะไรหรอคิดถึงผลที่พอทำอะไรแล้วมันจะไปตามมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูว่าขณะที่เรานะทำบุญกันเนี่ยมีบางคนเนี่ยกำลังแบกบาปขณะที่เรากำลังทำบุญอยู่แล้วเขาถือว่าเป็นเพราะเราเดี๋ยวดูให้ดีอันที่สองเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้จำไว้เถอะเราต้องอยู่กับคนแน่ลงไปต้องอยู่กับคนและอะไรและสิ่งแวดล้อมอีกนานาชนิดช่วยตามจำไว้นะสอนลูกสอนหลานด้วยถ้าไม่สอนลูกสอนหลานเดี๋ยวพลาดและสี่ที่ยิ่งต้องขอใช้คำนี้เถอะหลวงพ่อมันลูกทุ่งยิ่งต้องโคตรเตือนตัวเองเราจะต้องรู้จักตนเองและคนอื่นให้ชัดว่าชัดอะไรอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเพราะมันจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเพราะคนอื่นก็จะเดือดร้อนเหมือนกับเราแหละอย่าทำนะอะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเราจะต้องไม่ทำให้อย่างนั้นกับคนอื่นระวังให้ดีนี่คือมาที่มานี่คือที่มาของศีลห้าเจ้าค่ะเราไม่อยากให้ใครฆ่าเรานะเราก็อย่าไปฆ่าใครซะล่ะนั่นแหละศีลข้อที่หนึ่งเราไม่อยากให้ใครมาขโมยของของเรานะแล้วไปขโมยของเขาไปโกงเขาบ้างหรือเปล่าล่ะไอ้ขโมยอย่าโกงกูนะแต่กูโกงของอื่นมันอีกเรื่องนึงอ่ะนะไปโน่นแล้วนี่ไงล่ะอะไรที่เราไม่อยากคนอื่นทำกับเราเพราะจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเพราะคนอื่นจะต้องเดือดร้อนเหมือนเราจริงๆนี่เป็นพุทธพจน์นะคืออะไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองแต่คุณยายมีวิธีสอนหลวงพ่อนุ่มที่สุดเลยอยู่นานกับท่านนานแล้วถึงได้รู้โอ้ยายนี่ตั้งใจให้เรารักษาศีลตั้งแต่วันแรกเจอกันเลยนะแต่ท่านทำนุ่มทำยังไงท่านบ้วนน้ำลายให้ดูเฮ้ยบ้วนน้ำลายแล้วจะได้อะไรก็เล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละเป็นไงเราบ้วนน้ำลายคำแรกท่านก็หยิบกระดาษมาแผ่นขนาดไหนนี่แหละแผ่นขนาดนี้เนี่ยข้างตัวท่านข้างกระโถนบ้วนน้ำลายท่านมีกระดาษแผ่นเท่านี้อย่างเงี้ยซ้อนอย่างเป็นตั้งนะบ้วนน้ำลายทิ้งท่านก็ใส่ลงไปแผ่นคุยกับหลวงพ่อไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวท่านบ้วนน้ำลายท่านก็ใส่ไปอีกแผ่นนึงไม่รู้ใส่ก็ใส่ไปเถอะเอ๊ะไปอีกสัก10นาทีเอาใส่ไปบ้วนน้ำลายใส่ไปอีกทิ้งเอาสั่งน้ำมูกอีกทิ้งใส่ไปอีกแผ่น4แผ่นนั้นกูไม่อยู่ไม่ได้แล้วยายใส่ทำไมเจอกันวันแรกก็อย่างเงี้ยยายใส่ทำไมยายก็ยิ้มยิ้มยายว่าไงยายบอกว่ายายอยู่กับไอ้หลานหลานเนี่ยตัวมันแค่10ขวบ11ขวบเนี่ยจะทำอะไรก็เราก็ไม่ค่อยถนัดแล้วให้ไอ้หลานหลานมันช่วยกวาดบ้านมั่งถูบ้านมั่งเทกระโถนมั่งถ้าบ้วนน้ำลายลงไปแล้วน้ำลายมันก็ลอยๆอยู่ตอนเย็นเมื่อเอาไปเททิ้งมันก็มีน้ำลายมั่งมีเสลดมั่งมีขี้มูกมั่งลอยอยู่เดี๋ยวมันก็อะไรล่ะมันก็จะไม่อยากเทมันก็จะสะอิดสะเอียนมันก็ไม่อยากเทยิ่งไปกว่านั้นยายขยายอีกหน่อยเดี๋ยวแขกไปใครมาเขาไม่เห็นเข้าเขาก็ยังนึกว่าโอ้ยแม่ชีนี่ทำไมโสโครกอย่างนี้ไปโน่นแล้วก็มาแมลงหวีมาแมลงวันเอาเลยไปถึงสัตว์อีกเดี๋ยวมาแมลงหวีมาแมลงวันมันก็จะมาตอมก็เลยต้องเอากระดาษใส่ไปทีละแผ่นละแผ่นอย่างเงี้ยทุกครั้งอ๋อยายสอนให้เราเอาใจเขาไปใส่ใจเราตั้งแต่

0: วันแรกที่เจอกันแต่ไม่ได้นึกถึงจุดนี้หรอกยายท่านช่างรักหลานจริงนะเอาใจเขาใส่ใจเราก็ร่างกับหลานหลานตัวเล็กๆพออยู่ไปอยู่ไปโถยายจ้องดัดสันดานกูตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยมันมองกันไปคนละเรื่องไปสิเจ้าค่ะจึงต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาฝากเพราะที่รอดตัวมาถึงวันนี้ได้ก็มาจากยายจากแต่ก่อนยังมาเป็นสะอาดกระเบียบออกยายปูพื้นอย่างนี้มาให้ก่อนนะยิ่งไปกว่านั้นฝากด้วยอะไรอันนี้เมื่อกี้นี้อะไรที่เราไม่อยากทำอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ระวังนะอะไรที่เราชอบเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะชอบด้วยนะช่วยระวังหน่อยอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะชอบเหมือนกับเราเพราะอะไรอย่าไปโทษใครเพราะมันต่างกันมันถูกบังคับด้วยเพศมั้งไอ้อย่างนี้ผู้ชายอาจจะชอบผู้หญิงเขาไม่ชอบด้วยวัยคนแก่อาจจะชอบหนุ่มสาวเขาไม่ชอบแล้วหนุ่มสาวชอบคนแก่รำคาญความรู้ที่ไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้ความสามารถที่ไม่เท่ากันอย่าเพิ่งไปรำคาญเขาไอ้เราจะเอาอย่างนี้แต่เขาความสามารถไม่ถึงเขาก็ไม่คบกับเราหรอกอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะชอบเหมือนเราเพราะคนเรามันถูกบังคับด้วยเพศด้วยวัยด้วยความรู้ความสามารถด้วยฐานะเศรษฐกิจด้วยหน้าที่การงานด้วยยศด้วยตำแหน่งมันไม่แน่มันไม่แน่เพราะฉะนั้นก่อนทำสิ่งใดคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่เราชอบนี้นะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ด้วยกูชอบมันก็เรื่องของมึงนะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ฝากเอาไว้ตรงนี้ชาววัดพระธรรมกายเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งที่เราทำกันมาเรื่องอะไรมั่งเดี๋ยวจะชี้ให้ดูหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยเขามาด่าให้ฟังเยอะเลยเป็นไงฟังให้ชัดข้อ5แม้สิ่งที่เราคิดรอบคอบว่าถูกต้องแล้วคือถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามวัฒนธรรมถูกต้องตามประเพณีและศีลธรรมเห็นชัดว่ามันเป็นบุญล้วนๆเลยเห็นชัดขนาดนี้อย่านึกว่าคนอื่นจะชอบฝากด้วยมีตัวอย่างไหมมีนะมันเป็นบุญล้วนๆน่ะก็อย่าประมาทว่าคนอื่นจะเข้าใจเป็นสุขใจเช่นเดียวกับเราเพราะเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนบางประการจากการทำความดีนั้นๆของเราก็ได้มีด้วยเหรอเราทำความดีขนาดนี้เนี่ยถูกกฎหมายถูกวัฒนธรรมถูกประเพณีถูกศีลธรรมเป็นบุญล้วนๆน่ะมีด้วยเหรอที่จะคนอื่นเดือดร้อนน่ะมีแต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ต้องยอมรับเนี่ยท่านสาต้นๆคิดไม่ถึงอะแล้วพวกเราที่มาวัดก็คิดไม่ถึงพอกันนั่นแหละเช่นอะไรยกตัวอย่างได้ไหมได้แล้วทำให้ญาตินี้ทั้งญาตินะเห็นหน้าหลวงพ่อยังก็เห็นโจรแล้วเห็นพวกเราเนี่ยเป็นศัตรูด้วยอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆเราจะมาเห็นชัดเราจัดงานกฐินจัดงานผ้าป่าถูกกฎหมายไหม
1: ถูกครับ
0: ถูกวัฒนธรรมไหม
1: ถูก
0: ถูกประเพณีไหม
1: ถูก
0: ถูกศีลธรรมไหม
1: ถูกครับ
0: เป็นบุญกุศลล้วนๆไหม
1: เป็น
0: แต่พอเจ้าประคุณเอ้ยวัดพระธรรมกายตักบาทอดกฐินทอดพระป่าทำบุญแต่ละทีรถมันติดตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหน้าวัดนี่แน่แล้วไงก็ดีที่คนมาทำบุญเยอะๆใช่แต่ที่เขาหาเช้ากินค่ำที่ต้องรีบออกไปน่ะเราเนี่ยทำรถติดตั้งแต่ 4:00 น. 5:00 น. ที่เขายังออกไปทำมาหากิน ถ้าบอกรถติดหมดวันนี้กูเลยไปทำกินไม่ได้แล้วจะให้เขาชมเราไหมฝากเป็นข้อคิดเนี่ยทีแรกหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดโอ้ยดีอกดีใจเออเราออกเดินไปเยี่ยมชาวบ้านนี่เขาไม่อยากมองหน้าเราเลยทำไมวันหนึ่งก็พูดกันตรงๆเขาก็พูดชัดเดียวเขาไม่เรียกหลวงพ่อหรอกท่านนะเห็นว่าอกคนจนบ้างนะอ้าวอะไรแล้ววะผมแต่เช้าเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยไปจับหนูตามท้องนาเนี่ยเอามาย่างแล้วเอาไปขายท่านทอดกฐินทอดพระป่าของท่านรถติดเงี้ยผมทั้งวันออกไม่ได้เลยวันนั้นทันที่วันที่ท่านได้บุญนั่นน่ะเป็นวันที่ผมอดนะนี่เป็นตัวอย่างฝากเป็นข้อคิดเลยก็คิดต่อไปรู้แล้วเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราจัดงานก็เพื่อเขาจะได้มีรายได้บ้างครับอนุญาตให้เขาหารายได้แถวนี้บ้างเถอะปะให้เขามาขายอาหารเปิดร้านค้าอะไรในนี้ให้เขาบ้างด้วยปรารถนาดีของเราอีกคิดรอบคอบแล้วนะเจ้ากรรมต้องรีบเลิกเพราะเขาเข้ามาเองอาหารของเขาเข้ามาก็สารพัดอะบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะเลือกที่สำคัญความสกปรกได้เข้ามาซะอีกแล้วตั้งแต่ปากประตูวัดพร้อมกับความสกปรกนะสุนัขก็ตามมากับร้านอาหารเลยมาแล้วยังไม่พอขณะที่เราจะสวดมนต์จะไหว้พระจะนั่งสมาธิคนของเราที่เคยมีระเบียบเรียบร้อยไม่ละลุกขึ้นไอ้นั่นจะกินไอ้นั่นไอ้ลูกก็จะเอาขนมไอ้นี่ตกลงเราจะนั่งสมาธิก็นั่งชักไม่ชักวุ่นวายซะละผลสุดท้ายต้องตัดใจไม่ให้เข้ามาขายถ้าไม่งั้นงานเราจะเสียเคร่งครัดอย่างนี้ข้างนอกศัตรูหลวงพ่อก็เพียบเหมือนกันนี่ไม่เคยบอกเลยแล้วก็เลยต้องหาวิธีที่จะไปชดเชยอย่างอื่นอีกสารพัดต้องไปชดเชยด้วยการไปดูแลให้ทุนการศึกษาเขาให้ลูกของเขาโน่นโน่นนี่นี่เรื่องนี้ยังไม่เจริญไหนก็รับทราบไปว่าแม้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนตรงนี้ต้องคิดให้เยอะด้วยเจ้าค่ะ80ปีของข้าพเจ้าเลยต้องเอามาพูดบ้างแหละมันมาอย่างเงี้ยนะไม่งั้นแล้วถ้าหลวงพ่อไม่พูดยังนึกไม่ออกใครจะพูดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดต่อไปเรื่อยๆอีกไม่ได้แล้วขอพูดละนะเรื่องที่4เราต้องรู้จักตนเองและคนอื่นให้ชัดว่าอะไรที่เราไม่อยากคนให้คนอื่นทำกับเราขออภัยข้อที่6ใครที่ทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เข้าทางไม่สมควรกับเราน่ะก็อย่าผูกใจเจ็บเลยเตรียมให้อภัยเขาเถอะยิ่งเมื่อไหร่เขามาขออภัยนะรีบให้มันยกเว้นเห็นหน้าแล้วอ๋อมันมาขออภัยด้วยความไม่จริงใจเท่าไหร่ไอ้นี่ดราม่าไอ้นี่ดราม่าอาจจะต้องเตะทวงเอาไว้จักหน่อยหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องให้มันเรื่องอะไรจะเก็บให้ขุ่นใจเอาไว้กับตัวเราเป็นทุกข์กินเปล่าเพราะอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำผิดพลั้งกับเราบางอย่างเขาตั้งใจเลยแหละเพราะเข้าใจผิดบางอย่างเขารู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับเราเนี่ยเห็นว่าเป็นบุญเห็นว่าดีแล้วของเราเนี่ยมันยังทำให้บางคนอดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่าดีแล้วของเขาเนี่ยมันก็มีอาจจะกระทบกระทั่งเราได้

สิ่งนี้ก็ต้องคิดให้เยอะด้วยถ้าไม่คิดเยอะเดี๋ยวเราจะผูกใจเจ็บแล้วจะเป็นทุกข์กินเปล่าไปโดยใช่เหตุวันนี้ขอพูดวันอื่นๆมันก็ไม่เหมาะที่จะพูดวันนี้ขอพูดนะถ้าไม่รีบให้อภัยมันจะกลายเป็นทุกข์กัดกินใจเราไปเปล่าๆ 7. ถ้าใครมาขออภัยด้วยความสำนึกผิดจริงๆก็พึงให้อภัยพร้อมกับให้คำตักเตือนที่พอเหมาะพอสมด้วยถ้าไม่เตือนไม่ให้คำแนะนำเดี๋ยวมันก็ทำผิดอีกก็ต้องให้ดูให้ดีก็แล้วกันดูนะวันนี้80ปีขอพูดมั่งขอพูดมั่งข้อที่8เมื่อเห็นใครทำคนอื่นเขาทำความดีแม้เพื่อส่วนตัวหมู่คณะของเขาหรือเพื่อส่วนรวมก็ทีก็ตามก็พึงอนุโมทนายกย่องให้กำลังใจเขาด้วยเถอะยิ่งไอเด็กตัวกระเปียกกระเปียกนั่นน่ะโอ้ยเสือมายืนต้อนรับหลวงพ่อแล้วมันจะนอนนอนนอนนี่ยืนฟังมันไปเถอะมันอุตส่าห์มาวัดก็ดีตายแล้วเพราะฉะนั้นเห็นใครทำดีอะไรนั่นน่ะอนุโมทนาเขาด้วยเพราะบางคนถึงจะเป็นผู้ใหญ่โถอายุขนาดนี้แล้วเองทำความดีนิดเดียวยังมาภูมิใจอะไรวะอ๋อต้องคิดภูมิใจแล้วเนี่ยผมหลวงพ่อผมเลิกเล่าได้แล้วเนี่ยโอ้โหพวกเราฟังอ่ะฮึปะโถไอเราฮึของเราน่ะเพราะเราไม่ได้กินเหล้าแต่ไอพวกกินเหล้าเนี่ยกว่าคุยจะตัดใจได้แล้วโอ้ยลงแดงตั้งหลายครั้งนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ของเขานะครับช่วยอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยอย่ามองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเรามันอาจจะเรื่องใหญ่ของเขาก็ได้การทำเช่นนี้มันเลยกลายเป็นการเติมบุญให้กับตัวเราและบุคคลเหล่านั้นด้วยซึ่งรวมกันแล้วมันกลายเป็นเติมบุญให้กับสังคมไปด้วยโดยปริยายแม้ที่สุดนี่ก็เล่าให้ฟังอีกเหมือนกันความจริงสมัครมาเนี่ยมาประมาณ 4,000 ที่จะมาบวชแต่นั่นแหละบางท่านเขาก็มีตำหนิมาบางคนก็มาชักเหมือนกันทำไมล่ะเข้าวันที่2ทั้งนั้นน่ะชักทำไมตัดใจเด็ดขาดอดเหล้าผลสุดท้ายทำท่าจะลงแดงต้องเอารถพยาบาลไปส่งก็เลยนั่นได้บวชไหมก็เลยไม่ได้บวชตั้งใจมาแล้วแต่อีกคนชักแต่ว่าเออเดี๋ยวหายก็ไม่จำเป็นต้องถึงส่งถึงโรงพยาบาลแล้วให้น้ำเกลือกันแถวนี้ครับประคองกันไปอยู่ได้ถึงไหนประคองแล้วเออก็อยู่ได้จนกระทั่งถึงวันปลงผมแล้วนะแต่พอจะวนปรังวังปลงผมบอกมันไม่ไหวจริงๆมันโหยผมต้องขอออกจากการอบรมก็แล้วจะให้มาเออไปได้ก็ดีเลยไม่ใช่เออไม่เป็นไรมันยังไม่พร้อมงวดหน้ามีการบวชอีกมาใหม่นะอีตอนนี้เลิกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็พยายามไปกัดฟันเลิกต่อให้ได้เถอะแล้วก็งวดหน้าเอามาใหม่ไปฝืนไปสร้างกำลังใจให้พร้อมเดี๋ยวมาใหม่ก็ให้กำลังใจเขาแต่พวกเราบางคนอ่ะโถหลวงพ่อมันไปได้ดีแล้วยังไปชวนมากลับมาเฮ้ยว่าหลวงพ่อเองจะเลิกได้ข้าเจอมาเยอะเหมือนกันแหละพอกันเลยเห็นใจกันนะไอ้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้จะต้องทำความเข้าใจกันถ้าไม่อย่างนั้นการสร้างบารมีของเราต่อไปข้างหน้าจะเดือดร้อนนะไม่งั้นต่อไปข้างหน้าจะเดือดร้อนและสิ่งที่ควรรู้ตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยอนุภาพสัจจะต่อความดีเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ให้อ่านที่หน้า16ใช่ไหมทีแรกถ้าเขียนเป็นรูปให้ชัดจะได้รูปนี้

เป็นไงล่ะถ้าใครใจใสสว่างพอในเรื่องใดย่อมเห็นสัจจะคือความจริงเรื่องนั้นชัดไม่ใช่เห็นชัดทั้งหมดบางอย่างมันยากมันอย่างง่ายแต่เรื่องนั้นน่ะถ้าเราใจมันใสสว่างพอเรื่องนั้นเราชัดนะอ้าวนี่คืออันหนึ่งที่อยากจะเขียนเป็นชัดให้ชัดอันที่สองพอเราเห็นความจริงเรื่องนั้นชัดน่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในใจเราอ๋อความลับไอ้เรื่องนั้นเลยมันหมดไปความลับเรื่องนั้นมันหมดไปจากใจแล้วเราเห็นชัดแล้วนี่ดูพอความลับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้วมันเป็นยังไงอ๋อความเข้าใจผิดเรื่องนั้นมันก็เลยพลอยหมดไปด้วยอย่างที่ว่านี่เนี่ยพอใจสว่างขึ้นมาเอ๊ะทำไมวะเราก็ตั้งใจทำยี่ญาติโยมคลองสามไม่อยากจะมองหน้าเราเลยอ๋อก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างเนี้ยจึงต้องเอามาเล่าให้ฟังพอความเข้าใจผิดเรื่องนั้นมันหมดไปไอ้การคิดผิดพูดผิดทำผิดต่อตัวของเขาเองหรือต่อกับตัวเราก็ตามทีมันก็เลยหมดไปด้วยมันอยู่ตรงนี้เมื่อการคิดผิดพูดผิดทำผิดเรื่องนั้นมันหมดไปกรรมชั่วที่อาจจะเกิดจากเรื่องนั้นน่ะมันก็เลยไม่ได้ทำมันก็เลยหมดไปด้วยตกลงกรรมชั่วที่คนจะทำเนี่ยมันจะหมดไปได้เนี่ยจะต้องหมดได้ต่อเมื่อทำให้เขาใจใสใจสว่างนะเอาแต่ด่าเอาแต่ตีนะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเอามาจับยัดใส่คุกก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ต้องหาทางทำให้ใจมันใสมันสว่างแล้วมันถึงจะหมดจากกรรมชั่วอันนั้นมองภาพตรงนี้ให้ชัดนะเพราะฉะนั้นบางทีคุณแม่บางคนสอนลูกแล้วแม่ลูกนี่ไม่รักดีตีเอาที่เอาไม่ใช่มันไม่รักดีใจมันยังใสไม่พอทำไมใจมันใสไม่พอ

อ่านหนังสือเข้าไปทำการบ้านเข้าไปแต่กินข้าวไม่ล้างจานเฮ้ยไม่ได้กินข้าวต้องล้างจานเพราะเองทำความสกปรกให้ถ้วยให้จานนะเองนั่นเป็นคนล้างไม่ใช่ให้แม่ล้างไม่ใช่โยนให้คนใช้ล้างไม่เอานะความทุกข์ใจเรื่องนั้นหมดไปแล้วก็ปัญญาและการทำกรรมดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันย่อมหมดไปแล้วก็เกิดเชื่อขึ้นมาแล้วทำดีได้ดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันมาอย่างนี้แล้วพอมันเชื่อว่าทำดีได้ดีเท่านั้นแหละความสุขจากการทำดีเรื่องนั้นก็เลยจะเกิดขึ้นมาพอความดีจากการทำความสุขจากการทำดีเรื่องนั้นเกิดผู้มีสัจจะต่อความดีก็ย่อมเกิดขึ้นมาอย่างกับพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้มีสัจจะต่อความดีเกิดขึ้นมาแล้วมานั่งอยู่นี่ผู้มีสัจจะต่อความดีเกิดมากเท่าไหร่เดี๋ยวจะพลิกโลกให้เป็นสุขได้อย่างที่เราพยายามพลิกกันนะบวชทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนบวชเข้าไปตักบาตรทิ้ง 40,000 50,000 คนทำเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันต้องมีพื้นฐานจากสะอาดกับระเบียบเพื่อให้ใจใสก่อนดูความเกี่ยวโยงกันให้ชัดเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปทำอะไรนึกถึงความเกี่ยวโยงให้มันเยอะๆสักนิดหนึ่งอีกนิดเดียวข้อที่9แม้ใครหมู่คณะใดตกทุกข์ได้ยากเรามีกำลังช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่ช่วยเขาไปให้เต็มกำลังช่วยได้ช่วยไปเถอะทำไมมันอยู่ในโลกใบเดียวกันมันเดือดร้อนหนักๆเข้ามันเดือดร้อนหนักๆเข้าเดี๋ยวมันจะทะลักเข้าประเทศไทยมีนายกคนหนึ่งในอดีตเขาพูดท่ามกลางสภาผมจำเป็นต้องไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านแม้เป็นคู่แข่งผมมีความจำเป็นต้องไปช่วยเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านแม้เป็นประเทศคู่แข่งตอนนี้เขากำลังย่ำแย่อยู่แต่เขาคือคู่แข่งของเราในอดีตแต่ผมต้องไปช่วยทำไมต้องไปช่วยด้วยในสภาในที่ประชุมค้านทำไมต้องไปช่วยด้วยนายกท่านนั้นตอบดีจะไปเอ่ยชื่อไม่เอาเป็นชื่อบุคคลวันนี้ขอไม่เอ่ยทั้งนั้นไม่ว่าใครด้านบวกด้านลบนายกท่านตอบเลยถ้าเขาย่ำแย่แล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนี้เดี๋ยวไอ้ที่ย่ำแย่ทั้งหลายแลนะเขาก็แห่เข้ามาเมืองไทยนี่แหละใครจะยอมอดตายที่บ้านเมืองเขาย่ำแย่อยู่เดี๋ยวเขาก็ดิ้นรนมาเข้าบ้านเราไม่อยู่บ้านเมืองเราไม่อยู่บ้านเมืองเราเดี๋ยวเราเลี้ยงไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นรีบช่วยเขาไปซะนะนายกท่านนั้นแต่นั่นแหละครึ่งค้อนสภามันก็ด่าอีกครึ่งหนึ่งก็เห็นด้วยมันก็เป็นกันอย่างนี้สำหรับพวกเราเข้าวัดแล้วมองตรงนี้ให้ดีแม้ใครหมู่คณะใดตกทุกข์ได้ยากเรามีกำลังช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่ช่วยไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ถึงนี่ก็เดือดร้อนที่เมียนมาเราก็ไปช่วยเดือดร้อนถึงเนปาลเราก็ไปช่วยเดือดร้อนศรีลังกาไม่รู้เพื่อนบ้านทั้งหลายหลายญาตินี้มีอะไรก็ไปช่วยกันไปไม่ช่วยไม่ได้ช่วยแล้วต่อไปขณะเขาจะเลื่อนได้กลายเป็นคู่แข่งแล้วนะคู่แข่งก็คู่แข่งอีตอนนั้นค่อยมาว่ากันแต่อีตอนนี้น่ะให้เขาย่ำแย่มากเท่าไหร่เดี๋ยวทะลักเข้ามาบ้านเราจะแย่หนักกว่านั้นอีกนะมองอะไรมองให้ไกลหน่อยข้อที่10ตรงนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อจำเป็นต้องพูดอะไรแม้กับสัตว์น้อยใหญ่มันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรามันก็รักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับเรานั่นแหละแล้วมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเรานั่นแหละอย่าไปทำร้ายอย่าไปเบียดเบียนมันแต่ถึงกระนั้นแม้มีเมตตากับมันก็ต้องมีขอบเขตเมตตามันไม่ไปฆ่ามันไม่เบียดเบียนมันแต่ก็ต้องมีขอบเขตเพราะมันมีช่องว่างระหว่างสัตว์กับคน
ให้ปนกันไม่ได้หรอก

0: เดี๋ยวเดือดร้อนยกตัวอย่างทำไมต้องยกตัวอย่างนะเพราะหลวงพ่อก็เดือดร้อนยกตัวอย่างแล้วพวกเราก็เดือดร้อนเอาขั้นต้นก่อนนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพูดขั้นต้นมันอะไรไม่ต้องมากอย่างที่เล่าให้ฟังสุนัขครับทีแรกก็ไม่ได้คิดแล้วมันอยากจะเข้ามามั่งวัดต่างๆก็มีสุนัขเข้ามาทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นญาติโยมเราก็ใจดีมาเยอะๆกันเนี้ยสุนัขก็เลยยิ่งมาเยอะเพราะญาติโยมใจดีมีอะไรก็นนี่ก็โยนให้มันกินไอตัวที่มันคุ้นมากเข้ามันก็รักเรานะให้อาหารรักเราขนาดไหนนั่นเมื่อก่อนนั่งอยู่แถวอาคารจาตุมมหาราชข้างในนั่นนั่งกับพื้นด้วยมันรักเรามากไอบางตัวเราล่างหลับตาอยู่ขี้เรือนด้วยมันนอนมันตักเฉยเลยเอ้าแล้วกันโว้ยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้บางตัวไม่งั้นมันจำได้นะวันอาทิตย์มาทีไรมันได้กินนอนๆ นี่นะมันเลยมาเลียปากนะอะไรวะเอาอันนี้ก็ยังพอทนแต่มีอยู่คราวหลวงพ่อทนไม่ได้พอดีวันนั้นไม่เจอกันหลวงพ่อไม่เจอกันเขาเจอกับท่านอื่นมีสุนัขมันมาคลอดลูกในที่196ไร่แล้วไงสุนัขลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนมันห่วงลูกมันก็มีเด็กไปเล่นเดินเล่นแถวนั้นมันก็เลยกัดเอาเด็กกลับไปถึงบ้านไปบอกพ่อถูกสุนัขที่อยู่ในวัดกัดแล้วยังไงพ่อเขาคว้าปืนมาเลยบอกว่าไม่รู้ไอ้สุนัขตัวนี้มันเป็นโรคบ้าหรือเปล่าเขาไม่รู้ถ้าเป็นโรคบ้าอันตรายต่อลูกเขาเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นแล้วเป็นไงต้องได้หัวสุนัขเนี่ยไปส่งที่ให้แพทย์พิสูจน์ว่ามันบ้าหรือเปล่าก็มาไล่ยิงสุนัขในวัดเรานี่นะห้ามก็ไปได้ระหว่างชีวิตของลูกเขากับชีวิตของสุนัขพระอย่าไปพูดเลยเขาห่วงลูกเขาขนาดนั้นแบกปืนมาเรียบร้อยแล้วพระต้องทนดูเรารู้กับอกว่าไอ้นี่มันแม่ลูกอ่อนแต่เขาไม่ฟังเราหรอกเขาห่วงลูกเขามากกว่าเพราะฉะนั้นสุนัขกับเราก็จบกันอยู่ตรงนี้อย่าเข้ามาวัดกูเลยวะเดี๋ยวเขามาไล่ยิงสุนัขต่อหน้าต่อหน้าแล้วมันจะยังไงกันนี่อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจะเมตตาอะไรก็ต้องเมตตาให้มันพอเหมาะเพราะฉะนั้นเศษอาหารมีเท่าไหร่ก็เอามารวมไว้ที่ถังขยะแล้วก็เอาถังขยะไปทิ้งที่กองขยะโน่นมันมีที่ทิ้งขยะอยู่ไปทิ้งที่กองขยะโน่นแล้วเจ้าสุนัขเอ้ยเองจะกินก็ไปกินที่กองขยะโน่นอย่ามากินในวัดนี่แมวก็ต้องจัดใจกันอย่างนี้และบางวันไม่มีรถจะขนไปสมัยนั้นรถหายากรถจะขนขยะทำไงล่ะตัดใจขุดหลุมฝังเลยไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องอย่างเรื่องมากแมลงหวีแมลงวันก่อนมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาคุยมาโน่นนี่แล้วขุดหลุมทิ้งฝังทิ้งเขาก็บอกถ้าตะชีโวไม่มีเมตตากระทั่งสุนัขเลยนะก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจจะบำเพ็ญ อุเบกขาบารมีวะถ้ากูเมตตามากแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอ๋อมีเมตตากรุณามีมุทิตายังต้องมีอุเบกขาเลยครับฝากไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งในวัดนี้ถ้าเราสังเกตนะกำลังตอกอะไรตอกเข็มสร้างเขื่อนอยู่รอบวัดเนี่ยริมคลองที่มีอยู่ในวัดความจริงไม่ต้องเสียหมดอีกเป็นล้านล้านเนี่ยรอบวัดเนี่ยความจริงไม่ก็ต้องไม่ควรจะต้องเสียเงินขนาดนี้ไม่อยากจะเสียแต่เสร็จแล้วก็ต้องเสียมาเสียแล้วเงินของใครก็ได้มาจากพวกเราเนี่ยเราจะต้องเอาไปเสียเสียดายไปทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะเป็นล้านล้านแต่มันต้องเสียละก็ขอพูดละมันเป็นยังไงเตือนนักเตือนหนา ช่วยบอกพวกเราด้วยอย่าให้ใครเอาปลามาปล่อยในวัดถ้าปล่อยช่วยไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปอย่ามาปล่อยในวัดนี่เพราะปลาที่ท็อปฮิตที่ชอบมาปลูกมาปล่อยนี่มาหาง่ายหน่อยปลาอะไร
1: ปลาดุก
0: ปลาดุกปลาดุกนี่ตัวอันตรายให้อันตรายอะไรเนื้ออร่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นปลาดุกมันมีนิสัยชอบเจาะโพรงเข้าไปในดินเจาะเข้าไปเบาะเป็นแขนเพื่ออะไรเพื่อหลบปลาช่อนเดี๋ยวปลาช่อนจะมากินมันมากินลูกของมันเจาะรูเข้าไปไปอยู่ด้วยไปออกลูกของมันในนั้นด้วยไปไข่ด้วยเกิดอะไรขึ้นมันเจาะเข้าไปลึกเท่าไหร่น้ำก็เข้าไปถึงนั่นน้ำก็ไปลึกเท่าไหร่เข้าไปถึงไหนความชื้นก็บริเวณนั้นก็เกิดตะลิ่งริมคลองนั่นน่ะพังจนจะหมดแล้วเมื่อก่อนเวลาจะปลูกต้นไม้ริมคลองหลวงพ่อจะสั่งเด็ดขาดว่าจะต้องปลูกห่างจากตะลิ่งนั่นน่ะอย่างน้อย1วาแล้วก็ปลูกเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ตะลิ่งแล้วมันพังหมดแล้วพังเพราะอะไรพังไอ้เจ้าปลาดุกพวกนี้นั่นแหละเจาะเข้าไปต้นไม้ลงไปในคลองซะตั้งเยอะแล้วทำไม1เอามาปล่อย2บางพวกไม่ได้ปล่อยแต่ห้ามก็ไม่ฟังแม้อุบาสิกาในวัดด้วยทำไมใจบุญอยากจะเอาบุญมันมีเศษอาหารอะไรก็เอาไปให้ปลามันกินก็เราไม่ได้กินแล้วอ่ะมันเป็นเศษอาหารไปให้ปลามันกินสงสารมันเออยิ่งให้ปลามันกินบ่อยเท่าไหร่มันก็ออกลูกดกเท่านั้นแหละแล้วมันก็เจาะเข้าไปจนกระทั่งตะลิ่งรอบวัดพังหมดแล้ววันนี้ต้องเสียงบอีกหลายล้านที่จะต้องสร้างเขื่อนรอบสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบวัดเพราะอานิสงส์แห่งความเมตตาอย่างยิ่งของพวกเราเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเมตตากรุณาอะไรก็ต้องคิดด้วย

4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: ลึกลงไปธรรมะพระบรมไตรเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากภูมิแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดียวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติกาลให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเอง
0: คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น
ตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบรรเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแห่งบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลก
ขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดเจนทัศโลผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนองเราก็เทียบจุกที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยาย
เหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพ

เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่แดบเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายตามตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขโลนสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจนมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
อยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้

มันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

จากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทั้งปวง

ทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะนิสายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ในทิศอีสาน
1: ทักทิศอายาทักทิศอายา
0: ในทิศหอระดี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ่าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

ไปจนถึงพระเข้าเวียนที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งอบเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID MONG MUI 0

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้ทำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้ทำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสว่างไสวในการสั่งสมมหาทานบารมีกับการถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางสถานี GBN ได้ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายเจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: คุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:32 นาทีนะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุณบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการนะคะให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเราจะได้สร้างบารมีกันแบบแฮปปี้นะครับราบรื่นตลอดเส้นทางเป็นหลักวิชาที่เราหมั่นกระทำพึงกระทำเฉยๆเอ้ยบ่อยๆ
0: ใช่
1: นะครับเพื่อจะได้รักษาใจของเราให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในบุญกันตลอดเวลานะครับซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทางรายการก็น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเรื่องราวของยอดบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนที่ท่านสร้างบารมีจนกระทั่งสำเร็จไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองครับวันนี้เป็นเรื่องราวของพระองคุลิมานนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงขันติธรรมคือพลังของความอดทนอดกลั้นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตจากมหาโจรผู้ก่อบาปหนาให้กลับกลายเป็นพระอรหันต์ผู้มีความบริสุทธิ์ได้ครับซึ่งย้อนไปในสมัยที่ท่านบวชก่อนที่ท่านจะบวชนั้นนะครับท่านได้ฆ่าคนมากมายเพราะหลงเชื่อถ้อยคำของอาจารย์โดยออกอุบายว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเรียนจบหลักสูตรวิชาและเป็นเจ้าโลกได้ก็ให้ไปตัดนิ้วมือมนุษย์มาทั้งหมด100ขออภัยครับ 1,000 องคุลีจึงจะสอนวิชาความรู้ที่วิเศษนี้ให
0: ้
1: ท่านจึงเที่ยวออกไปฆ่ามนุษย์แล้วก็ตัดเอานิ้วมือเนี่ยมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอนั่นเองครับ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะจากที่เคยชื่อว่าอหิงสะกุมารคือกุมารผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครก็ได้ฉายานามใหม่เลยนะคะว่าองคุลีมานเมื่อฆ่ามนุษย์หนักเข้าเนี่ยอกุศลจิตเข้าครอบงำเจอใครก็ฆ่าหมดแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเห็นในข่ายพระญาณว่าองคุลีมานี้เนี่ยผู้นี้นี่เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาดีแล้วก็เป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกของพระองค์แต่เพราะไม่ได้พบกัลยาณมิตรจึงทำให้ชีวิตนั้นดำเนินอย่างผิดพลาดไปฆ่าคนแล้วก็กำลังจะทำมาตุฆาตนั่นก็คือฆ่ามารดานั่นเองค่ะอันจะเป็นให้ไปสู่อเวจีมหานรกค่ะพระพุทธองค์นะคะจึงประสงค์จะให้ท่านหยุดทำปานาติบาตนั่นเองซึ่งในเช้าตรู่ของวันหนึ่งนั้นค่ะพระบรมศาสดาเนี่ยก็ได้ถือบาตรแล้วก็ปรากฏกายต่อหน้าองคุลีมานซึ่งกำลังวิ่งไล่มารดาของตนเองเนื่องจากองคุลีมานถูกอกุศลเข้าครอบงำเสียแล้วจึงไม่ได้สนใจเลยว่าใครเมื่อเห็นที่อยู่เนี่ยมายืนอยู่แล้วก็ขวางหน้าองคุลีมานนะคะจึงได้เปลี่ยนจากที่วิ่งกำลังจะไล่ฆ่ามารดาของตัวเองมาเป็นไล่ล่าพระบรมศาสดาแทนองคุลีมานนะคะก็ได้ถือดาบติดตามพระพุทธองค์ไปด้วยค่ะ
1: พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับได้ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารคือบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าองคุลีมานจะวิ่งมาจนสุดกำลังก็ไม่สามารถที่จะวิ่งทันพระพุทธองค์ได้ผู้ที่เสด็จพระดำเนินไปตามปกติก็คือเดินไปตามปกตินั่นเองนะครับเมื่อองคุลิมานเหนื่อยจงหยุดยืนอยู่กับที่แล้วก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะหยุดสมณะหยุดก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานได้ฟังดังนั้นแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินอยู่กล่าวว่าหยุดแล้วซ้ำยังบอกข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่ายังไม่หยุดดูก่อนสมณะท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้าไม่หยุดนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์จึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านยังไม่หยุดองคุลิมานนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับเมื่อได้ฟังนัยยะสำคัญอันลึกซึ้งของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดได้สติขึ้นมาจึงได้ทิ้งดาบลงแล้วทูลว่าข้าแต่สมณะท่านมาถึงป่าใหญ่เพื่อจะส่งเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักละบาปทั้ง

0: วงฟังถ้อยคำของท่านและจึงทูลขอบรรพชากับพระพุทธองค์ครับ
1: ค่ะนับแต่องค์คุลีมานได้บวชแล้วนะคะแต่ว่าเศษกรรมเนี่ยก็ยังตามมารังควานท่านอยู่ค่ะทั้งกายและใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาที่นั่งสมาธิก็จะมีภาพของเจ้ากรรมนายเวรตามมารังควานจึงทำให้ใจของท่านนั้นไม่มีความสงบเวลาบิณฑบาตมหาชนเนี่ยต่างก็พากันกลัวแล้วก็หนีเข้าภายในบ้านกันนะคะภายหลังค่ะมหาชนเปลี่ยนจากกลัวมาเป็นเกลียดจึงได้พากันคว้างปาก้อนหินใส่ท่านบาทเนี่ยก็แตกเลยนะคะบาทก็แตกบ้างหัวก็แตกบ้างจีวรนั้นก็เปื้อนเลือดเดินโซกลับวัดพระเชตวันค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระองคุลีมานเดินมาแต่ไกลเลยค่ะก็ได้ตรัสให้กำลังใจว่าเธอจงอดทนเถอะผลกรรมที่ได้รับในชาตินี้ไม่ได้เพียงเศษเสี้ยวที่จะต้องไปรับในมหานรกซึ่งเผ็ดร้อนกว่านี้มากมายหลายเท่านักพระองคุลีมานอาศัยความอดทนแล้วก็มีขันติธรรมเป็นเลิศหมั่นฝึกฝนอบรมใจของตัวเองเนี่ยให้หยุดนิ่งเรื่อยไปในที่สุดท่านก็ได้สมปรารถนาค่ะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลย
0: ครับจากเรื่องราวของพระองคุลีมานเถระคือการรักษาสภาวะใจให้เป็นปกตินะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเปลี่ยนจากมหาโจรเป็นพระอริยเจ้าได้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสยกย่องขันติธรรมว่ายกเว้นปัญญาแล้วขันติธรรมขันติเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ
0: ค
1: แจ้งประชาเปิดประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงท้ายรายการวันนี้เราจะมีการจับรางวัล นะคะ
0: คร
1: แรนดอมรายชื่อของผู้โชคดีจำนวน4รางวัล นะคะที่ร่วมส่งข้อความแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเข้ามาติดตามกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะติดแฮชแท็กกันได้เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับผมช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับและประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัว

ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์การพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธรรมบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: พุทธังสารนังคัจฉา

0: ังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสา

0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสาร

0: มณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐัง

0: ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะ

0: มณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติ

เรียนท่านพระบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเกตการโตการัญญเศษหันธัมมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคันนมการังกะโรมะเส

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขา

0: ยะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุนะโมตัสสะ

0: ธุเรียนเชิญท่านพระบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ
1: อันนมยังปินดาปาตาตาตุปะตาตุดปะเจเวคณะ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ครับตลอดช่วงเวลาที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์ได้น้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้อย่างความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นและน้อมใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองในช่วงนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ไก่บ้านต้มขมิ้นสุกี้เท็กซัสปลาช่อนอกแตกหั่นชิ้นคอหมูเส้นทอดผัดถั่วงอกเต้าหู้ทอดและของหวานเป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูรากบัวตุ๋นยาจีนต้มยำเห็ดรวมผัดฉ่าลูกชิ้นเจกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาเจค่ะ
0: คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมกันเป็นผู้ให้กำลังกายกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรนะครับถวายภัตตาหารก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้สอบถามรายละเอียดในการร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455หรือ0944919916และอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญผ่านทางระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือผ่านทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org คุณผู้ชมจะสามารถเลือกรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทันทีครับและผ่านทาง LINE Official นะครับที่ @ธรรมกายเป็น LINE Official ของวัดพระธรรมกายสามารถที่จะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกายได้เช่นกันครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อต้นรายการที่เราประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมไปนะคะว่าช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการจับรางวัลของผู้โชคดีเป็นรายชื่อแล้วก็เป็นการแรนดอมสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามากันตั้งแต่ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะและเราก็จะมีการให้ติดแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงคุณยายจังเลยนะคะแฮชแท็ก100ปีวัน109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมก็ส่งข้อความกันเข้ามาหลากหลายทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปทักทายกันสักนิดนึงค่ะ
0: ครับผมมาทางด้านของ YouTube Channel นะครับที่ GBN US Live ก็มีหลายท่านเลยครับที่เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยครับคุณบัวบูชาพระรัตนตรัยนะครับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุครับและก็มาที่คุณโชควาครับกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านขอให้ได้อายุวรรณสุขะพละปฏิภาณกันทุกท่านเลยครับสาธุ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มาต่อกันที่คุณตุ๊กตา3902นะคะติดแฮชแท็กเข้ามาเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็ต่อด้วยคุณถนอมลอยบุญ6355นะคะ
0: ครับ
1: ทักทายมาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านค่ะนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะต่อด้วยคุณสุภยานะคะก็นมัสการพระคุณเจ้าและคุณยายอาจารย์ครับ
0: ครับผมมาที่คุณวีระวันนะครับบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและผู้ที่ร่วมบุญทุกท่านด้วยนะคะสาธุครับคุณสมิษาครับน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ทุกรูปอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านสาธุค่ะนี่แล้วก็อีกหลายท่านเลยที่ส่งอีโมจิกับสาธุเข้ามา
1: ค่ะทักทายคุณอรุณีนึกงามนะคะอนุโมทนาสาธุเข้ามารวมถึงคุณโอมกิวนะคะข้อความยาวมากเลยนะคะสรุปมากราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกบุญครับสาธุสาธุสาธุครับแล้วก็คุณทัศนาวงแสนอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทั่วโลกค่ะ

0: คุณลำเนา
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับคุณบุญมีคุณชายหลายๆท่านเลยอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีจับรางวัล
1: ใช่แล้ว
0: นะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะตลอดทั้งเดือน
0: ตั้ง
1: ท
0: แ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ่เดื
1: ส
0: อ
1: ่
0: น
1: ง
0: ก
1: ข
0: ั
1: ้อ
0: น
1: ค
0: ย
1: วา
0: าม ย
1: เข้าน มานะ
0: น
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: แฮชแท็กนะครับตั้งแต่ช่วงของนู่นเลยนะครับคุณยายนะ
1: ย้
0: ครับ
1: ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับรายชื่อที่เราจะนำมาแรนดอมนะคะจะต้องส่งข้อความมาทักทายมา2ช่องทางเท่านั้นนั่นก็คือทาง YouTube GBN US Live นะคะ
0: คร
1: ร
0: ับ
1: วมถึงทางเพจ Facebook ค่ะ
0: ค
1: ทาง GBN by DMC 2ช่องทางนี้เท่านั้นที่เราจะนำรายชื่อมาแรนดอมนะคะ
0: นี่นะครับก็เป็นแฮชแท็กตั้งแต
1: ่
0: กิจกรรมงานบุญภายในเดือนกันยายนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าภาษาและแฮชแท็กเข้าถึงธรรมเป็นต้น
1: ถูกต้องค่ะยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆจนตลอดท้ายรายการนะคะเราจะจับรางวัลท้ายรายการก็จะได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันแล้วก็จะได้ผู้4รางวัลรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้รับบัตรที่ระลึกก็คือนำไปแลกรับพระไตรได้สั่งสมบุญกันหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์ค่ะ
0: ครับช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารทุกท่านจะได้ไปรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เป็นแนวทางในการประพฤติตนตามแนวเนติแบบแผนของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญไปนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มี

บางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์

ลือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆล้วนความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกานิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ10ประการหรือบารมี10ทัศน์เป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วโดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังคุ้มทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในพระสงฆ์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิด

เป็นหลักย่อๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสั่งสมบุญตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอัศจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนุกโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศ

มบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหปรมาจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมมาทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญ

ขณะนี้ทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูร

0: ลูกเข้าวัดในปี2518
1: โอ
0: ้ขณะนั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2ตอนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงอายุคอรัสวันหนึ่งลูกก็ได้พบป้ายเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมพุทธซึ่งมีห้องอยู่ติดกับชมรมประสานเสียงนั่นเองแรกแรกเมื่อมาเริ่มกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงลูกจะแวะเข้าชมรมพุทธศาสตร์ด้วยจนในที่สุดก็เข้ามาอยู่ชมรมพุทธได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เหรัญญิกของชมรมซึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงนั้นก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันชวนนักศึกษามาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอยู่นะจ๊ะในวันอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์โดยขอรถของมหาวิทยาลัยซึ่งบางที่ก็ขอได้บางที่ก็ขอไม่ได้อาทิตย์ไหนขอไม่ได้พวกเราก็จะเช่ารถสองแถวมาวัดด้วยกันด้วยความสนุกสนานในพระเจ้าสมัยก่อนก็สร้างบารมีกันอย่างนี้นะในช่วงเวลานั้นถนนยังเป็นถนนลูกรังมีต้นไม้เล็กๆหยุดนิดหน่อยทุกอย่างยังคงเป็นธรรมชาติของท้องทุ่งนาการมาวัดในยุคนั้นต้องห่อข้าวมากินเองต่อมาคุณยายมหารัตนบาสิกาจันทร์ของนกยูงท่านก็สร้างโครงทานพวกเราจึงเลิกห่อข้าวมาวัดอีกช่วงปิดเทอมตัวลูกและเพื่อนอีกสองคนก็ได้มาวัดช่วยงานต่างๆเช่นผูกเหล็กเทปูนถนนในนั้นทำกันเองพวกเราปีนไปผูกเหล็กที่หลังคาโบสถ์นี่เทปูนโบสถ์คัดหินพวกเรารับบุญกันอย่างสนุกสนานปีติในบุญที่หลวงพ่อมอบให้พวกเราเราก็ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องไหนใครทำทุกบุญบางใจในยุคนั้นสาธุเห็นไหมถามแล้วมันจะปลื้มบรรยากาศที่อบอุ่นของความเป็นพี่น้องเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้มาอยู่ช่วยงานวัดอย่างพี่ๆบ้างนี่หลังจากสำเร็จการศึกษาลูกก็ได้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลูกยังมาวัดเป็นประจำและได้ช่วยงานทางวัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นประธานกฐินผ้าป่านี่ประธานทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่ชวนคนทำความดีและยังมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานแม้กระนั้นลูกก็ยังได้พบคนที่ถูกใจจนได้เพราะว่าเขาเป็นคนเอาใจเก่งเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันบรรยากาศชักจะดีแล้วจนวันหนึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานเห็นไหมล่ะนี่ไงพอสบตากับพัฒนาไปเป็นความห่วงใยห่วงกันไปห่วงกันมาก็เลยขอแต่งงานขณะนั้นลูกก็สองจิตสองใจว่าจะทำอย่างไรดีจะแต่งงานหรือก็เกรงว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนหากแต่งงานแล้วกลัวไม่ได้มาวัดหรือว่าแม้หากได้มาวัดแต่ก็กลัว

ว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายก็เคยได้ฟังคุณยายท่านสอนว่าถ้าใครแต่งงานแล้วอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลปลนนิบัติสามีประดุจพระสามีเป็นเทวดาซึ่งลูกก็รู้ตัวว่าลูกทำอย่างนั้นไม่ได้ลูกทำไม่ได้อย่างแน่นอนจะให้ปฏิบัติสามีประดุจเทวดาไม่ได้แต่เหมือนบุญบันดาลลูกถึงมีโอกาสมาพบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เมตตาทักลูกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลูกก็ได้ตอบหลวงพ่อว่าเจอเหยี่ยวเจ้าค่ะช่วงสุดท้ายหลวงพ่อถามลูกว่าแล้วตัดได้หรือยังล่ะจ๊ะด้วยเลือดของนักสู้ลูกก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าชิตังเมมาคิดว่าต้องทำไม่ได้ก็คิดต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจว่าต้องถือศีล8เพราะถือศีล8นั้นต้องรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลาเที่ยงที่เคยไปด้วยกันกับคนรักก็จะไม่ต้องไปด้วยกันมาคิดได้ก็เริ่มถือศีล8ทันทีหักดิบเลิกติดต่อเลิกไปทานอาหารกลางวันด้วยกันอีกจากนั้นน่ะลูกขอเปิดเผยด้วยความสุจริตใจลูกก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็บุญอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นบุญอัศจรรย์เพราะโดยปกติเวลาเราจะคิดถึงใครเราจะต้องเห็นหน้าคนคนนั้นแต่เมื่อลูกคิดถึงเขาทีไรกลับเห็นหลวงพ่ออยู่กลางท้องอย่างชัดใสเป็นสีสีมิติครบถ้วนทีเดียวได้เห็นให้ลูกยิ่งมีกำลังใจยิ่งขึ้นว่าหลวงพ่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและคุมบุญคุมผังให้ความสำเร็จให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงเวลานี้ทำให้ลูกได้ข้อคิดว่าหากเรารับปากกับครูบาอาจารย์กระทำสิ่งใดแล้วและตั้งใจหาวิธีการลงมือทำก็จะต้องสำเร็จเป็นแน่นอนนี่เห็นไหมเธอผ่านขั้นตอนชีวิตนั้นมาแล้วหลังจากนั้นปี 3-4 ลูกก็ได้เข้ามาเป็นอุบาสิกางานที่ลูกทำมักต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอซึ่งลูกก็สงสัยว่าเป็นบุญอะไรของเรานะจึงมักจะได้งานลักษณะอย่างนี้อยู่เสมอต่อมาปี 4-3 ลูกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ตรวจพบที่หมอแผนปัจจุบันแต่ลูกเลือกรักษาด้วยแผนโบราณหมอแผนโบราณท่านนี้รักษาด้วยอาการนวดและยาหลายอย่างทั้งยาทายาต้มและยาผงระหว่างการรักษาก็ไม่มีอาการกำเริบขึ้นมาอีกจนกระทั่งเมื่อปี48โรคของลูกก็กำเริบขึ้นมาโดยหน้าอกข้างขวาโตบวมแข็งดำได้กินยาของหมอจนหน้าอกยุบลงไปแต่มันก็ทำให้แข็งลูกตึงมากจะไม่สามารถขยับแขนได้มีอาการบวมแข็งและปวดความเจ็บปวดนั้นมันแทรกเข้าไปในทุกอนุเนื้อของเราเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราจนแยกไม่ออกไม่มีหยุดพักมีแต่ความปวดน้อยกับปวดมากเป็นความทรมานจวบจนถึงปัจจุบันนี้พ่อลูกเป็นคนจันทบุรีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนขยันมากจนได้รางวัลจากกระทรวงมหาดไทยด้านความขยันสร้างตนเองเป็นหลักฐานแต่พ่อลูกเป็นคนเจ้าชู้เมื่อพ่อมาอยู่กินกับแม่ของลูกซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองพอแม่มีลูกคนที่สองพ่อก็ไปหาภรรยาคนแรกพอภรรยาคนแรกตั้งท้องพ่อก็กลับมาหาแม่ของลูกอ๋อฮูกะเนี่ยพอแม่ลูกตั้งท้องพ่อก็ไปหาภรรยาคนแรกกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอด จนกระทั่งถึงตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่สี่ด้วยความที่พ่ออยากได้ลูกชายเมื่อแม่คลอดตัวลูกมาพ่อก็รีบตื่นลงมาดูพอดูแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยกลับขึ้นไปนอนต่อ โดยไม่สนใจอีกจากนั้นพ่อก็หาเหตุก็เลยไปมีภรรยาคนใหม่คนที่สามเพื่อว่าจะมีลูกชายแม่จึงตัดสินใจ เลิกกับพ่อขณะที่ตัวลูกอายุได้เพียง8 เดือนแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆเองในลำพังแต่ด้วยความ

แม่ลูกเป็นคนใจบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังสาวท่านยังใช้หลักธรรมในการเลี้ยงดูลูกๆของท่านด้วยความรักโดยลำพังและไม่เคยพูดหรือทำสิ่งใดให้พวกเรารู้สึกโกรธและเกลียดชังคุณพ่อเลยซึ่งคุณพ่อท่านก็อลิศหน้าไปเรื่อยๆมีครอบครัวใหม่ๆอีกเรื่อยๆรวมแล้วว่าคุณพ่อมีลูกทั้งหมดไม่ถึง17คนจากภรรยา4คนคุณพ่อตายเมื่ออายุ75ปีด้วยโรคหัวใจโตซึ่งคุณแม่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็ได้รับการผ่าตัดใหญ่ 2-3 ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ73ปีป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมก่อนที่จะผ่าตัดแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุย1อาทิตย์หลังจากนั้นก็ได้ไปผ่าตัดกระดูกสันหลังออกไป3ข้อแล้วเปลี่ยนเป็นไส้เหล็กแทนในช่วงที่ยาสลบออกฤทธิ์ก่อนผ่าตัดแม่ก็รู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็ได้เห็นพระธรรมกายสีทองสามองค์ลอยมาอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะสลบไปแสดงว่าใจท่านอยู่ในบุญหลังผ่าตัดแล้วการฟื้นตัวเร็วมากครั้งที่สองก็ผ่าตัดต้ออีกหนึ่งครั้งครั้งที่สามผ่าตัดเข่าเสื่อมอีกหนึ่งครั้งปัจจุบันอายุท่าน85ปีคุณยายเป็นหญิงชราร่างเล็กๆผอมบางชอบกินมากคุณยายมีลูกหนึ่งคนคือแม่ของตัวลูกเองลูกจำได้ว่ายายเนี่ยเป็นคนขยันกิจวัตรที่ยายทำสม่ำเสมอคือให้ลูกคอยดูต้นทางว่าพระบิณฑบาตมาใกล้ถึงที่บ้านแล้วหรือยังหากลูกเห็นพระเดินมาก็จะส่งเสียงเรียกยายว่าพระมาแล้วยายก็จะตักข้าวร้อนๆแล้วกับข้าวใส่สำรับมาใส่บาตรดีเหมือนกันเนาะโดยพยายามตักข้าวตักกลับไว้คอยนานๆเลยคือต้องเอาของร้อนๆเพราะท่านรู้ว่าพระคือเนื้อนาบุญแต่เป็นพระยาก็จะไปถือบทสวดศีลที่วัดเป็นประจำลูกจะตามยาไปบ้างเช่นกันนี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งยาอายุมากจนเดินไม่ไหวจึงหยุดไปถือบทสวดที่วัดอีกยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้83ปีโดยโรคชราลูกพี่น้องที่สร้างบารมีด้วยกันอยู่คนหนึ่งตอนนั้นน้องทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทานมีที่พักไม่สะดวกก็เลยชวนไปพักที่บ้านของลูกและน้องก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่โรงครัวต่อมาน้องเข้ามาอบรมธรรมทานญาติหญิงแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดสำนักโภชนาการทำอาหารถวายหลวงพ่อกับยายอยู่หลายปีปัจจุบันรับบุญอยู่ที่สำนักบริการกลางพ่องน้องเป็นครูสอนหนังสือแต่มาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไม้ของกรมชลประทานพ่องน้องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันพ่อกับแม่น้องไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะพ่องน้องต้องปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดจนทำให้ต่อมาพ่อกับแม่ของน้องก็แยกทางกันโดยแม่ของน้องเป็นคนรับเลี้ยงลูกทั้งหมดพ่องน้อง ก็เสียชีวิตเดี๋ยวสับสนหรือเปล่าจ๊ะนี่กำลังพูดถึงพ่อกับคุณแม่ของน้องพ่อน้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเบาหวานเมื่ออายุได้73ปีแม่ของน้องนะเมื่อกี้พ่อของน้องไปแล้วนะแม่ของน้องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันแต่ภายหลังเลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการพนันแต่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แม่ของน้องเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเฉียบพลันเมื่ออายุได้70ปีคำถามด้วยบุญใดทำให้ลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกๆจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่บุญใดทำให้ลูกสามารถรอดพ้นจากการมีชีวิตครอบครัวและหากหลวงพ่อไม่ช่วยไว้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรอ๋อก็มีครอบครัวสิจ๊ะก็ถูกเขาเอาครัวมาครอบถูกผูกย้อนนะกรรมในลูกมาต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอและลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะจะได้ไม่ดึกนักกรรมใดทำให้ลูกเลือกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีการแบบโบราณและวิธีการรักษาเช่นนี้จะทำให้ลูกหายขาดจากโรคที่ทรมานนี้หรือไม่คะหากลูกเลือกรักษาแบบแผนปัจจุบันลูกจะทุกข์ทรมานจากโรคเช่นเดียวกันกับปัจจุบันไหมคะและเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ที่กรรมนี้จะส่งผลลูกจะแก้ไขอย่างไร

0: ีได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ลูกทำกรรมใดมาจึงต้องผ่าตัดหลายครั้งหลายหนเมื่อมีอายุมากเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งและผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งแม่เคยสร้างบุญมากับลูกและหมู่คณะอย่างไรกรรมใดที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนและลูกมีวิบากกรรมร่วมด้วยหรือไม่ยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อแม่น้องตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากมาบ้างไหมคะลูกและน้องมีความสัมพันธ์ในอดีตกันอย่างไรจึงได้มาเกื้อกูลกันในชาตินี้เพราะวิบากกรรมใดน้องจึงมีนิสัยช่างคิดแบบเล็กน้อยกระจุ๋มกระจิ๋มไปเรื่อยจะแก้ไขได้อย่างไรที่คิดกระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยน้องเคยร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรทำหน้าที่ใดในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะตัวลูกพี่สาวคนโตและพี่สาวคนที่สองร่วมบนกระหม่อมคณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพทำในลงมารอบสองหรือไม่ชาติก่อนผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะชาติต่อไปลูกอยากเกิดรอบสองต้องทำอย่างไรคะนี่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกจนถึง 2,000 ไร่เพราะลูกเคยอธิษฐานจิตมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี้ยเราขอให้ได้มีส่วนในการร่วมสร้างศาสนสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจึงทำให้ลูกได้โอกาสนี้มาสร้างบารมีจ้ะลูกรอดพ้นจากการมีชีวิตครองเรือนเพราะบุญในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยภายหลังจากการทำบุญแล้วเนี่ยมักจะอธิษฐานจิตว่าขอให้อย่าได้ครองเรือนเลยได้แต่ประพฤติพรหมจรรย์เนื่องจากชาตินั้นเบื่อหน่ายชีวิตในการคลองเรือนมากเบื่อหากลูกไปคลองเรือนตั้งแต่ช่วงแรกในกวัดนั้นลูกก็จะมีชีวิตที่สะบักสะบอมมีความทุกข์จากการคลองเรือนเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมานอกเหนือจากการมีทุกข์เพราะสุขภาพอย่างที่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแค่ทุกข์เพราะสุขภาพแต่ถ้าไปคลองเรือนแล้วทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเลยเราไม่ต้องมาทำงานบุกเบิกหรือต้องมาทำงานแก้ไขที่คนอื่นทำค้างๆไว้เสมอนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานทั่วไปอีกทั้งรวมทั้งลูกมักจะอธิษฐานมาว่างานใดที่ใครทำไม่สำเร็จขอให้เราจงทำได้สำเร็จคือชอบงานท้าทายเนี่ยอีกทั้งขอให้ได้ทำงานบุกเบิกด้วยจ้ะลูกก็จะได้วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอีกทั้งไปอยู่ที่ใดก็จะสามารถประสบความสำเร็จในงานที่ยากและท้าทายและเมื่อถึงเวลาก็จะได้ของที่คนอื่นได้ยากแต่ถ้าลูกก็จะได้อย่างง่ายๆจ้ะลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในหลายๆชาติมารวมกันส่งผลจ้ะน่ากลัวจังเลยเนาะลูกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีแผนโบราณหรือแผนใดก็ตามถ้าวิบากกรรมยังมีอยู่ก็คงหายขาดยากจ้ะถ้าชาตินี้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดชาติชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายและไม่ต้องมาเป็นดังนี้แล้วจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานเจตบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะพอลูกตายแล้วก็ดำดิ่งไปเลยจ้ะไปสู่มหานรกขุม3โดยวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยาบาลนี่นางสาวนิริยาบาลเชือดชำแหละสับฟันอุปกรณ์นั่นแหละตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้

แต่ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นโทษจากโยมโลกจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญได้นะจ๊ะแม่ลูกต้องผ่าตัดหลายคนเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมจะเคยใช้สัตว์เช่นลาน่ะแบกของหนักเกินไปจึงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดเข่ากับการขังสัตว์กรรมขังสัตว์ไว้ในที่มืดเช่นปลาขังไว้ในตุ่มในหายและปิดฝามาส่งผลในผ่าตัดดวงตาอีกทั้งขาดบุญประทีปโคมไฟด้วยวิบากกรรมมาส่งผลตรงไหนครับตอนนั้นเพราะคนสูงอายุก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่าตัดนี้ทุกคนนะแม่เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงบางชาติประเภทไปสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไปเจอกันจ้ะส่วนตัวลูกก็มีกรรมกาเมคล้ายแม่จึงมาเกิดกับแม่ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้เหมือนกันกรรมคล้ายๆกันดึงดูดก็หากันจ้ะพ่อกับแม่แยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนก็เป็นภาพในอดีตของแม่เป็นกรรมหลักภาพในอดีตของแม่ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้เนี่ยเป็นกรรมหลักเลยในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็ได้ทำแบบพ่อดังนี้แล้วจ้ะส่วนตัวลูกแค่เป็นเศษกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เกิดผู้ชายจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อเจ้าชู้และพ่อกับแม่แยกทางกันจ้ะยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ที่ให้ลูกไปดูต้นทางด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นประจำเช่นใส่บาตรตอนเช้าเป็นต้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าพ่อของน้องตายแล้วไปอยู่มหานรกขุม5พ่อของน้องนะจ๊ะน้องที่เกื้อกูลกันได้กรรมดื่มสุรากำลังถูกกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากถ้าไปยมโลกขุม5ก็น้ำทองแดงร้อนโลหะทองแดงร้อนถ้ามหานรกก็น้ำกรดสีดำร้อนแรงไม่อาจรับบุญได้และจะต้องไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลหลายข้อส่วนแม่ก็ไปอยู่ยมโลกแม่ของน้องเนี่ยไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยการดื่มสุราได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะแต่ยังไม่หมดกรรมนี่พ่อของน้องไปมหานรกขุมห้าแม่ของน้องไปยมโลกของมหานรกขุมห้ากรรมสุราเนี่ยเห็นไหมจ้ะนี่ผู้ผิดผู้ขายนี่ไม่ได้รับผิดชอบลูกและน้องมาเกื้อกูลกันในปัจจุบันเพราะในอดีตจะเป็นพี่น้องกันได้เคยเกื้อกูลกันชาตินี้มาเจอกันก็ได้มาเกื้อกูลกันอีกจ้ะน้องคนนี้มีนิสัยชอบคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆกระจุ๋มกระจิ๋มไปเรื่อยๆเนี่ยจนบางครั้งทำให้ตัวเองลำบากเพราะเป็นอุปนิสัยดังนี้ละข้ามชาติมาจ้ะหลายชาติแล้วมันติดกันไปในขันธสันดานจ้ะจะแก้ไขต้องฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะต้องไปบอกน้องนะลูกนะเพราะต้องเป็นคนไม่ดื้อต้องว่านอนสอนง่ายต้องอดทนจะไปกระทบกระทั่งกับใครให้มีความเคารพอ่อนน้อมอย่าเป็นคนมักโกรธเพราะถ้าทำให้เท่ากับทำร้ายตัวเองคือทำให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วก็ได้ชื่อว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองใช่แล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเดียวอีกทั้งต้องนั่งสมาธิมากๆอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิใครสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาเป็นกุลธิดามีอุปนิสัยเป็นคนดื้อเป็นคนว่ายากเป็นคนถือตัวเป็นคนมักโกรธเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยลำบากในการคลองเรือน สามีจึงทิ้ง ตัวเองจะเป็นทุกข์ได้กรรมสร้างบารมีกับหมู่คณะตอนอายุมากแล้วตอนสามีทิ้งไปแล้วไม่รู้จะไปไหนก็วัดดีกว่ามาเจอวัดแล้วก็เลยมาอธิษฐานจิตขายได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับหมู่คณะ

ชาตินี้จึงได้เข้ามาอยู่ในหมู่คณะแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมถ้าไม่ทิ้งชาตินี้ก็จะตั้งติดไปในชาติหน้าพุทธนานที่ผ่านมาก็เป็นกองเสบียงแต่นั้นชาตินี้รู้แล้วรีบแก้ไขตัวเองนะลูกนะรีบด่วนจีจ้าเป็นสมาชิกเขตไหนก็ลุยได้เยอะหน่อยพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอส่วนตัวลูกหมู่พุทธนันท์ที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะแต่เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชออกรบฆ่าข้าศึกมาม่าต่อมาภายหลังได้ออกบวชตามมาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนหมดอายุไขมีผลการปฏิบัติธรรมได้ดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้าได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้านี่ไม่ธรรมดามาจากวงบุญวิเศษชาตินี้กรรมการมีเจ้าชู้ในอดีตหลายๆชาติประสงค์ผลที่เป็นผู้หญิงจ้าเข็ดหรือยังจ้าชาตินี้ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงองค์พระภายในแล้วรักษามันคงและอธิษฐานจิตดังที่ลูกปรารถนาก็จะสมหวังจ้าชาตินี้ก็มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามที่ไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

าตาละทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการและทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ได้กล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุภาภรณ์สำราญรมหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานี
1: ้สัปปริวารานี
0: ้ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุภัตราช่วงเจริญชัยเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยะ

0: ันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านพระบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จบิณฑบาตณที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์พราหมณ์นั้นไม่มีศรัทธาแต่ก็ใส่บาตรพราหมณ์ใส่บาตรในวันแรกและวันที่สองไม่ได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดอะไรเช่นกันแต่ในวันที่สามพราหมณ์ไม่อาจอดกั้นไว้ได้จึงกล่าวว่าพระสมณโคดมนี้ติดในรสอาหารจึงเสด็จมาบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านถวายปิณฑบาตเพียงสามวันยังมีความย่อท้ออยู่ในโลกนี้มีธรรมอยู่16ประการที่ควรทำบ่อยๆคือกสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแขวนย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆทานนบดีย่อมให้บ่อยๆทานนบดีให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมก็หาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากได้ดิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกเมื่อพระพุทธองค์จัดจบลงพราหมณ์เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมีความปิติเบิกบานใจขอถึงพระรัตนตรัยไปตลอดชีวิตท่านทานนบรีทั้งหลายแม้บุคคลที่ถวายทานและมีความศรัทธาเลื่อมใสในภายหลังยังบังเกิดความปิติถึงเพียงนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงบุคคลที่ถวายทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเล่าความปิติย่อมเพิ่มพูนทับทวีซึ่งความปิติใจนี้เป็นทางมาแห่งบุญจะคอยเกื้อหนุนให้ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนได้ให้ของดีให้

0: ผู้นำในการสร้างบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจบุญกุศลที่ท่านทานนับไปทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพระวปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานนบริทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพันละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลให้สำเร็จที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไว้แล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวหลับตาเจริญสมาธิธรรมภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระพุทธศสืบไปยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติ

0: ทุเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรา
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนะปริทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยนะครับที่ได้สั่งสมบุญในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไปทั่วโลกพร้อมๆกันครับ
1: สาธุค่ะค่ะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะเมื่อต้นรายการที่ผ่านมาค่ะว่าช่วงท้ายของรายการค่ะเราจะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้โชคดีนะคะเพื่อที่จะได้รับรางวัลจำนวน4รางวัลในวันนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขที่ผ่านมาก็คือแค่ให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความเข้ามาตลอดทั้งรายการแล้วก็ตลอดทั้งเดือนกันยายนแล้วก็ติดแฮชแท็กตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะซึ่งวันนี้ซึ่งช่องทางย้ำอีกครั้งนึงช่องทางก็คือทาง YouTube GBN US Live แล้วก็ทางเพจ Facebook GBNIDMC ค่ะเพื่อให้เกิดกระแสของการสร้างบุญสร้างกุศล นะคะแล้วก็เวลาที่ใครมาอ่านข้อความของเราอย่างนี้นะคะจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำความดีร่วมกันนะคะและผู้ที่ได้รับของรางวัล นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นบัตรรับของที่ระลึกก
0: ็
1: คือเป็นผ้ารับผ้าไตรแล้วก็สั่งสมบุญกันนะหอฉันคุณยายอาจารย์นะคะแฮชแท็กที่เราติดกันมาไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยแฮชแท็ก100ปี109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
0: ครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มาร่วมจับรางวัลแล้วนะคร
1: ับ
0: ท
1: ่
0: านผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมช่วยคอมเมนต์อนุโมทนาบุญนะครับจำนวน4ท่านซึ่งตอนนี้ทีมงานก็พร้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับ
1: นะหัวใจตุ้มตุ้มต่อเหมือนกันนะเหมือนกับเราได้ร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะ
0: ครับไปเลยครับ
1: พร้อมแล้วหมุนเลยค่ะเริ่มเลยนะคะ
0: ครับดูนะครับว่าท่าน
1: ใดสี่รายชื่อนะคะคุณผู้ชม
0: จะได้เป็นท่านแรกนะครับท่านแรก
1: ในวันนี้นะคะ
0: ท่านที่หนึ่งนะครับก
1: ็
0: ได้แก่คุณ
1: เอาเสียงดนตรีไหมคะ
0: แข่งกันเลยฮะคุณสุพรรษาทองมาจาก Facebook Fanpage ของ GBN by DMC ครับ
1: สุพรรษาทองมา
0: ครับผมวันนี้รวยมากเลยนะครับทองมา
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ท่านแรกนะครับ
1: ค
0: ุณสุพรรษา
1: ไปกันต่อเลยไหมคะ
0: ครับ
1: รายชื่อผู้โชคดีท่านที่สองค่ะแรนดอมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
1: นี่นะคะอ่ะแรนดอมอาจจะมีการแบบว่าเหนื่อยล้านิดนึง
0: เฟืองเฟืองค้าง
1: ใช่
0: นะครับตอนนี้เดี๋ยว
1: การค้างนิดนึงคุณผู้ชม
0: นะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านร่วมกิจกรรมกันมาเยอะเลยนะครับเหมือนรายชื่อที่อยู่บนวงล้อเนี่ยเราจะเห็นว่
1: า
0: เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะครับคุณสายใจวลีให้สัญญาเลยนะครับ
1: แรนดอมได้เลย
0: นะครับ
1: ท่านที่สองดีแล้วค่ะเฟืองดีแล้ว
0: ครับผมท่านที่สองนะครับ
1: ท่านที่สอง
0: ได้แก่คุณ
1: ค่ะ
0: อินทิราสิริกุลนะครับผมจาก Facebook Fanpage นะครับ
1: ค่ะอินทิรานามสกุลเลยนะคะ
0: สิริกุลครับ
1: สิริกุล
0: อ
1: ิน
0: ทิรา
1: อืมนี่คือ2รายชื่อนะคะเราจะจับทั้งหมด4รางวัลจาก Facebook นะคะเมื่อสักครู่นี้จาก YouTube ใช่ไหมคะ
0: Facebook เหมือนกันครับ
1: อ๋อ Facebook เหมือนกันมา
0: ต่อไปครับ
1: รายดอมรายชื่อผู้โชคดีท่านที่3ต่อเลยค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: นี่ค่ะแทนมาแล้วนะ
0: มาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณกรศรีกุล9767นะครับ
1: กรศรีกุล9767
0: จาก
1: นะคะ
0: Facebook นะครับ
1: Facebook หมดเลย
0: อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
0: นี่เป็นท่านที่3นะครับอ
1: ี
0: กหนึ่งท่าน
1: คราวนี้เป็นผู้โชคดีท่านที่4 สุดท้ายแล้วนะคะแรนดอมได้เลยค่ะ
0: เราก็ลุ้นตามไปด้วยนะ
1: ลุ้นไงตุ้มๆต่อมๆเลยรายชื่อผู้โชคดีในวันนี้ท่านที่4ค่ะ
0: ท่านสุดท้ายนะครับประจำเดือนกันยายนคือคุณคำแก้ว
1: คำแก
0: ้
1: ว
0: U1W นะครับผม Facebook Fanpage ไม่มี YouTube เลยครับเนี่ย
1: Facebook ทั้งหมดเลยนะคะ
0: YouTube นี่คนดูเยอะมากเลยนะครับได้ว่าหลายๆท่านรันมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี
1: ้เอาเป็นว่าวันนี้
0: Facebook
1: ชนะนะคะ
0: ครับผมนะ
1: ก็ชนะ YouTube ค่ะ
0: ได้ไปนะผู้โชคดี4ท่านก็สามารถที่จะติดต่อรับรางวัลทางรายการนะครับหลังจากประกาศชื่อแล้วติดต่อได้ที่คุณทิพวรรณนะครับ0637929563นะครับ0637929563
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะครับ
1: เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยกับการที่คุณผู้ชม ติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสดแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาอย่างนี้นะคะ
0: เร
1: ียกได้ว่าสนุกสนานบุญบันเทิงแล้วก็ข้อความของเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจในการที่จะทำให้คนมาอ่านข้อความเราเนี่ยอยากสั่งสมบุญ
0: ถูกต้องนะครับ
1: สั่งสมความดีร่วมกัน
0: ใช่ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง YouTube ก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์อนุโมทนาบุญผ่าน Facebook Fanpage ของสถานี GBN ได้เช่นกันนะคร
1: ับ
0: ที่ GBN by DMC นะครับ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ครับ GBN US Live ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะน
1: ี้สองช่องทางนี้เท่านั้นนะคะ
0: สองช่องทางนี้ที่ร่วมรายการ
1: หนึ่งที่เราจะสามารถเห็นรายชื่อและจะนำรายชื่อมาแรนดอมสองช่องทางย้ำว่าทาง YouTube และทางเพจ Facebook
0: ที่จะร่วมกิจกรรมในการจับรางวัลกับเรา
1: ช่องทางอื่นติดตามได้แต่แค่ว่าไม่ได้ร่วมสนุกกับทางรายการเท่านั้นเองนะคะ
0: ครับผมนี่นะครับ4ท่านเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: จาก Facebook แฟนเพจทั้งหมดเลยนะครับ
1: ค
0: ุณสุพรรษาอินทิราสิริกุลนะครับคุณทองมาคุณกรศรีกุลนะครับ9676และคุณคำแก้วนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับ4ท่านก็ติดต่อรับบัตรที่ระลึกในการไป
1: แลกผ้าไตร
0: นะครับสั่งสมบุญนะหอเชิญคุณอาจารย์กันได้เพราะว่าเราได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมถวายปัจจัยทายธรรมอันเลิศแด่คณะสงฆ์มูลนิธิของกัน
1: ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทั้ง4ท่านด้วยนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะติดแฮชแท็กอะไรกัน
0: ครับผมช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ข้อความอนุโมทนาบุญที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจและอนุโมทนาในสิ่งที่เป็นความดีซึ่งกันและกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนุกเบิกบานสั่งสมบุญด้วยความสุขนะครับคุณสาจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์และทีมงานลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะโดยวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569หนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีนักเรียนคณะครูพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กดีวีสตาร์และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งเสริมความแข็งแรงให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในงานตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้รับฟังชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มเพื่ออบรมในฐานปฏิบัติการกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ซึ่งแบ่งออกเป็น3ฐานดังนี้ฐานปฏิบัติการที่1การเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ฐานปฏิบัติการที่2การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญและฐานปฏิบัติการที่3การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ในส่วนของคณะครูผู้บริหารได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลภาคบ่ายเป็นพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ให้อาวาสอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะ

0: พระสงฆ์ก็ได้มอบผ้าไตรกฐินสำริดให้แก่เด็กดีวีสตาร์โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่19มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน334โรงเรียนจัดทอดกฐินจำนวน355วัดครบทั้ง77จังหวัดซึ่งหลังจากนี้คณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะกลับไปทำหน้าที่ในการเตรียมงานทอดกฐินโดยจะมีนักเรียนเด็กดีวีสตาร์เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและการจองวัดสำหรับทอดกฐินสำริดประชุมวางแผนงานประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญและการเตรียมสถานที่จัดงานในวันทอดกฐินภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากคุณครูซึ่งจะดำเนินการทอดกฐินระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
1: โครงการนี้ของวัดธรรมกายของเราเขาชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นโครงการที่เยี่ยมมากมีประโยชน์เป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนเนี่ยในโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานอกจากผู้ใหญ่แล้วอ่ะมีที่ไหนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นประธานกฐินนอกจากชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วก็หลวงพ่อของเราที่เปิดโอกาสให้ลูกๆได้เป็นประธานกฐินซึ่งคณะครูเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ทำโครงการนี้กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จึงทำเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเองก็บางปีก็จะทำสองวัดบ้างหนึ่งวัดบ้างอย่างปีนี้ก็ทำแค่วัดเดียวเพราะว่าเล็งดูว่าวัดในเขตบริการของโรงเรียนเรามีวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินเขาก็จะเล็งเอาวัดนั้นก็พาลูกๆนักเรียนไปช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดหันลานวิลานเจดีย์ต่างๆก็ลูกๆเขาก็จะได้ฝึกตนเองด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็ทีมงานนอกจากประธานกฐินแล้วคณะครูผู้บริหารชุมชนต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
2: ครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้น้องๆนะครับเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่19แล้วนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับประธานกฐินของเรานะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นประธานกฐินเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับ
0: ด้านวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเพศัตว์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันในต่างแดนค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมและพิธีอาราธนาศีล5จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตว์โดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอํานิตตันสมบุญและกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเพศัตว์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยปริยธรรม8ประโยคเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญ

ิบูลทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรม

เต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและใจชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานหัสนีโคสมุทรโทร091 9592 499 LINE ID NONG MUI 0072

0: แม้ดวงประทีปแห่งโลกจะลาลับไปแล้วแต่แสงแห่งธรรมยังคงจุดต่อสว่างไปสู่ดวงประทีปอื่นอย่างไม่ขาดสายคือภาพของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันดังเช่นที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้เมตตาเล่าถึงเหตุการณ์อันเป็นบุพพนิมิตที่แสดงถึงความเชื่อมต่อสายธรรมอย่างไม่มีวันเลือนหาย
1: ผมมาเมื่อปีพ.ศ.2498ตอนนั้นผมเป็นสมณเณรนะหลวงปู่ยังแข็งแรงนะหลวงปู่ยังแข็งแรงผมอยู่กับท่านมาถึง5ปีท่านจึงมรณภาพหลวงปู่มรณภาพปี02แต่หลวงปู่มรณภาพปีนั้นผมยังเป็นเณรอยู่เลยปีนั้นผมเป็นสมณเณรสอบได้ประเด็น5ประโยคเลยซ้ำยังเป็นสมณเณรอยู่และหลวงปู่ท่านก็มรณภาพปีนั้นนะแต่ที่อยู่ปากน้ำนั่นผมก็สนุกเป็นเณรที่ชอบอะไรมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาทำน้องอย่างนี้คือท่านไม่ออกบิณฑบาตก็ชอบแต่นี้ออกไปบิณฑบาตนะเพราะเราก็อยากฉันข้าวสวยกันบ้างอย่างว่า7วันฉันข้าวสวยสักครั้งก็ยังดีหลวงพ่อท่านไม่ออกไปนอกวัดบินมาในวัดเนี่ยดูท่านจะได้ไหมผมบิณฑบาตนั่นนะผมได้ยมจันทร์เนี่ยนะคุณยาจันทร์เนี่ยเป็นคนใส่บาตรพอท่านตอนนั้นท่านยังอยู่เนี่ยอยู่กับคุณโยมสุขซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ชีผมเดินผ่านบรรพพอออกบิณฑบาตเช้าเดินแถวแม่ชีคุณโยมจันทร์เนี่ยแกออกมาแกเห็นผมแกบอกสมณเณรบิณฑบาตเลยได้ไหมยังไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวหยุดหยุดรอก่อนรอก่อนนะโยมจะใส่บาตรตั้งแต่นั้นก็เลยกลายเป็นโยมประจำผมไปเลยทุกบรรพทุกบรรพคุณยายเนี่ยจะเตรียมอาหารใส่บาตรไว้ละเพราะถ้ารู้ว่าเนรจะมาบิณฑบาตก็ในวัดปะน้ำนั่นแหละผมก็บอกโยมว่าฉันก็ต้มมันไม่ค่อยอยู่ท้องโยมมันหิวเวลาเรียนหนังสือแล้วมันหิวสัก7วันแล้วฉันก็สวยสักครั้งก็ยังดีโยมหัวเราะใหญ่เนรเนี่ยพูดดีนะนิมนต์มาประจำนะทุกวันพระนะเช้าเนี่ยผมได้คุณยาจันทร์นี่แหละคุณยาจันทร์เนี่ยเป็นโยมใส่บาตรตอนนั้นยุคนั้นท่านธรรมชโยท่านยังไม่ได้บวชนะคุณยายท่านก็ยังเป็นแม่ชีพระปนามแต่ตอนที่มาอยู่ธรรมการ

ดีคุณยายก็ไม่ว่าแหละก็หัวเราะเฉยๆนั่นแหละที่หลวงปู่ท่านไปประชุมที่วัดมหาธาตุเรื่องวิชากันเนี่ยแล้วมีคนมาพูดว่าหลวงปู่ไปยอมรับสารภาพว่าหลงผิดหลงทางอะไรทำนองอย่างนี้นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หลวงปู่ท่านกลับมาพูดท่านบอกว่าวิชาธรรมกายเป็นของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอมถึงจะมีปัญหาอย่างใดบดบังไปกับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยววิชาของเราก็จะสว่างขึ้นมาอีกต่อไปจะปกครองทั้งประเทศจะคุ้มครองประเทศได้ป้องกันอันตรายต่างๆได้วิชาธรรมกายเนี่ยแล้วถ้าพวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีไม่ละทิ้งปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสามารถแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกนี่ท่านว่าอย่างนี้และตอนนี้ผมก็เห็นแล้วก็นึกถึงอดีตนะนึกถึงหลวงพ่อเราเนี่ยรู้จริงๆเพราะท่านพูดว่าเมื่อ30-40ปีมาแล้วเนี่ยท่านพูดมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นจริงที่ผมมารู้จากวัฒนธรรมกายนั่นแหละที่ว่าส่งดาวธรรมไปหลายประเทศวิชาหลวงพ่อนี่ขยายไปได้จริงๆแผ่ไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกจริงๆและจากการได้ผมไปวัฒนธรรมกายได้เห็นพระไปเยอะๆเห็นโยมไปเยอะๆยิ่งวันศพของผู้ใหญ่นะเป็นภาพที่ผมอัศจรรย์ใจนะคนไปได้เยอะขนาดนั้นพระเยอะขนาดนั้นแต่ผมก็อยู่ในที่นั้นด้วยผมก็ไปสวดมนต์ด้วยได้เห็นภาพแห่ศพของคุณยายจึงนึกอนุภาพของวิชาธรรมกายนี่สามารถสร้างคนซึ่งไม่มีความรู้คุณยายก็อ่านถึงไม่ได้นะ

เหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นคือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่จะบอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอานุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง

0: ระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรียังคงจำภาพเส้นเกศาของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญดอกไม้แห้งบูชาพระและทุกส่วนประกอบในขั้นตอนการทำพระของขวัญรุ่นแรกของวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เป็นอย่างดีเพราะอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายทำให้เรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์
1: เป็นอนุภาพแห่งพระของขวัญหลวงพ่อประปันน้ำท่านเคยสั่งไว้ว่าองค์เดียวก็พอแล้ว นี่องค์เดียวก็พอแล้วเพราะมีหนึ่งองค์แล้วก็มีสมบัติพันล้านท่านว่าอย่างนั้นเรื่องพระนี่ท่านถือว่าให้ประรับเฉพาะตัวคนละหนึ่งองค์จะรับไปเผื่อกันก็ไม่ได้ถึงหายไปท่านก็บอกว่าให้ไปอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาตั้งอธิษฐานเดี๋ยวก็กลับมาเองท่านว่าอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขาไปหาหลวงพ่อไปขอรับพระของขวัญหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวท่านจำได้นะว่าเคยให้ไปแล้วท่านก็ให้ไปแล้วไงมันหายครับหลวงพ่อผมอยากได้อีกสักองค์หลวงพ่อก็บอกไม่ได้หรอกต้องไปอธิษฐานเอาเดี๋ยวก็กลับมาเองตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวท่านก็กลับมาเองที่นี่ให้เฉพาะองค์เดียวองค์เดียวใครจะทำบุญเท่าไหร่ก็องค์เดียว30บาทก็ได้องค์เดียว100บาทก็ได้องค์เดียว1,000บาทก็ได้องค์เดียวถ้าหายแล้วก็ไปอธิษฐานเอาเราจะมารับไปฝากกันก็ไม่ได้ด้วยอย่างเราจะมารับสัก3องค์5องค์ไปฝากเพื่อนเขาฝากมารับไม่ได้ให้เขามารับเองนี่คือหลวงพ่อพูดอย่างนี้พระคนท่านจึงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทำเป็นธุรกิจการค้าแต่ทำเพื่อเป็นของขวัญให้กำลังใจแก่ผู้มีศรัทธาแต่ถ้าผู้ใดคิดไม่ดีถ้าเอาพระทำไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมามันก็เกิดอันตรายอย่างเช่นบางเรื่องก็มีรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีสมณเณรพวกเดียวกันนี่แหละคือพอรู้ว่าพระหลวงพ่อมีราคาก็เอาไปจำหน่ายไปขายก็ได้เงินมาก็ไปซื้อบ้านปลูกบ้านอยู่มาก็เกิดอันตรายเกิดไฟไหม้ครอบครัวแต่งงานแล้วก็

่าที่จะบอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอานุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง

0: กิตติศัพท์เรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญสามารถรักษาคนป่วยจากโรคร้ายให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศถ้าจะกล่าวถึงเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนที่มาหาหลวงพ่อมาเรียงลำดับเรื่องราวกันแล้วมีตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียว
1: ผมเห็นหลวงพ่อท่านรับแขกเราจะมีญาติโยมไปพบท่านหลังจากทำวัดแล้วแต่เราคงก็จะไปเล่าอาการให้หลวงพ่อฟังว่าเป็นโรคอะไรมีอาการอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าเขียนมาเขียนอาการของโรคมาเป็นยังไงเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และอาการของโรคที่เป็นอย่างไรเขียนเป็นจดหมายมาแล้วก็ไปใส่ตู้ไว้ตู้หน้ากุฏิท่านตู้รักษาโรคน่าจะมีใบรักษาโรคมาทุกวันน่ะที่เขียนบอกอาการเป็นโน่นเป็นนี่แล้วหลวงพ่อก็นำไปเข้าไปในโรงงานท่านเก็บไว้ในโรงงานคือในโรงงานนั่นจะเป็นที่ทำวิชาของพระและแม่ชีที่ได้วิชาแล้วแล้วหลวงพ่อก็จะนำไปแก้ให้ผมก็เคยคุยกันมาเอ๊ะแล้วหลวงพ่อจะรักษายังไงคนป่วยก็อยู่คนละที่ท่านเขียนอาการไว้ขนาดพวกเราไปโรงพยาบาลหมอตรวจได้ตรวจเองก็ยังหาโรคเราไม่เจอแล้วหลวงพ่อท่านทำยังไงมีอยู่วันหนึ่งพวกผมกำลังทำงานนั่งคุยกันอยู่มีโยม 4-5 คนประกองปีกคนไข้คนป่วยมาที่หาหลวงพ่อว่าเดินทำไม่ไหวแล้วก็ถามว่าโยมมาธุระอะไรจะมาหาหลวงพ่อเห็นได้ข่าวว่าท่านรักษาโรคได้โยมนั่งตรงนี้ก่อนรอก่อนนะ5 โมงเย็นจึงจะได้พบหลวงพ่อโยมก็นั่งตรงนั้นก็เล่าการให้ฟังผมก็อยู่ห่างๆได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ได้ยินจับความได้ว่าโยมไปโรงพยาบาลแล้วไม่หายหมอให้กลับบ้านก็เลยสุดท้ายแล้วที่เพิ่งสุดท้ายมาวัดปากน้ำพอพบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกไปพักกับแม่ชีก่อนนะอยู่ไปก่อนกระจากนั้นมาก็ไม่ได้ดูอะไรเป็นอะไรนานๆมาโยมที่ประคองปีกมานั่นน่ะผ่านไปสักเกือบจะเดือนนึงอะไรเนี่ยประมาณนั้นน่ะโยมนั้นนั่งได้แล้วออกมาหาหลวงพ่อทุกวันแล้วมันเดินได้โยมเดินได้แล้วก็หายจริงๆกลับบ้านได้นี่เป็นภาพที่เห็นได้มีวันหนึ่งหลวงพ่อได้พูดเรื่องการรักษาโรคเนี่ยท่านบอกว่าโรคบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้มันอาจจะมีถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมมันก็แก้ไม่ได้แต่ไม่เป็นก็แก้ได้คนที่ป่วยนั้นดวงเขาขุ่นท่านว่าอย่างนี้ดวงในตัวเขาเนี่ยมันขุ่นถ้าชำระดวงในตัวเขามันใสขึ้นโรคเขาก็หายหลวงพ่อพูดอย่างนี้
0: คำว่ารอดตายหายป่วยรวยเรื้อรังยังอาจเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความโชคดีที่ได้พบกับอนุภาพวิชาธรรมกายเพราะวินาทีแห่งความเป็นความตายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากพระรัตนตรัยด้วยบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่คอยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นนาทีวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์

ให้ลาดลึกลงไปธรรมะพระบรมไตรเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห่วงแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติการให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ

แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่ทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละ

นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนกลับไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่ง

ที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเอง

คือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมแต่สวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ

นพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามมรเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมาก

ซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่

ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้อง
ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้แต่จ้ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่5เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยศีลธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เยาวชนค่ะโดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีนางเพชรไพลินศรียารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนางวรรณวดีชัยสอนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกล่าวรายงานส่วนนางสาวสุดามาสิรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้และได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกงหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดค่ายอบรมด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสาระและความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิมีระเบียบวินัยตลอดจนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษาทั้งนี้ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะความเป็นผู้นำสามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบสุขภายในโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น19ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความอดทนและการเรียนรู้จากผู้รู้สัปดาห์ที่18ว่าด้วยมงคลที่27ถึง30ซึ่งพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ตรงใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อถูกกดดันกับคนที่ยืดหยุ่นไม่ระเบิดคำตอบอยู่ในมงคล4ประการนี้โดยมงคลที่27ขันติความอดทนไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือพลังภายในที่ยืนหยัดได้ในขณะที่พายุกำลังพัดเหมือนสมอเรือที่ยึดเรือไว้แม้ผิวน้ำจะโหมกระหน่ำขันติมี3ระดับคืออดทนต่อความเจ็บปวดทางกายอดทนต่อความเจ็บปวดทางใจและที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อการปฏิบัติธรรมแม้ผลจะมาช้ามงคลที่28โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับคำแนะนำความแตกต่างระหว่างคนที่เติบโตได้เร็วกับคนที่เติบโตได้ช้ามักอยู่ที่ความเต็มใจรับฟังความจริงที่เจ็บปวดคนที่ว่าง่ายคือคนที่ได้ยินคำวิจารณ์ที่ถูกต้องแล้วคิดว่าขอบคุณฉันต้องการรู้สิ่งนี้มงคลที่29
สมณะทัศนะการได้พบคนดีมีปัญญาไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้ๆแต่คือการสังเกตอย่างตั้งใจว่าเขาใช้ชีวิตตัดสินใจและรับมือกับความยากอย่างไรเหมือนประภาคารไม่ได้อธิบายว่าหินอยู่ที่ไหนแต่เพียงส่องสว่างให้เรามองเห็นและมงคลที่30ธรรมะสากัจฉาการสนทนาธรรมไม่ใช่การถกเถียงเพื่อชนะแต่คือการแลกเปลี่ยนปัญญาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายออกจากห้องแจ่มใสกว่าเมื่อเข้ามาเมื่อนำทั้ง4มงคลมารวมกันจะได้ภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์สามารถสร้างได้และจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ทุกท่านทุกคนในห้องอึ้งไปชั่วขณะว่าวันนี้นั่งสมาธิดีเป็นพิเศษมากสงบนิ่งมากแทบไม่มีความรู้สึกทางกายเลยแทบไม่มีความคิดเลยนั่งไป1ชั่วโมงเหมือน1นาทีพอให้ลืมตาแล้วช่างวิเศษอะไรอย่างนี้ซึ่งชั่วโมงที่รู้สึกเหมือนนาทีเดียวร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกใจที่ไร้ความคิดนั่นไม่ใช่คำอธิบายของเทคนิคแต่คือคำอธิบายของจุดหมายปลายทางและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัต

ถะระตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

อันตะชาดกชาดกว่าด้วยที่สุดสามประเภทในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างสรรเสริญกันเองแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้

0: ในครั้งนั้นเมื่อพระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะพระโกกาลิกะซึ่งเป็นศิษย์เอกจึงเข้าไปยังตระกูลทั้งหลายกล่าวคุณยกย่องพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของตน
1: พระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของเราเกิดในราชวงศ์แห่งพระเจ้าโอกากราชมีธรรมวิเศษเป็นที่นับถือสักการะของคนทั้งหลายพวกเจ้าจงยกย่องสักการะอาจารย์ของเรา
2: แต่ข้าได้ยินว่าพระเทวทัตเป็นที่รังเกียจของหมู่สงฆ์นี่นา
1: พวกเจ้าไปฟังมาจากไหนอาจารย์ข้าเป็นที่เคารพสักการะย่อมมีคนริษยาใส่ไฟเป็นธรรมดาแต่อาจารย์ข้าไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ
2: คงจริงดังท่านว่ามาพระเทวทัตจึงน่านับถือโดยแท
1: ้นั่นแหละนั่นแหละว่าแต่วันนี้พวกเจ้ามีอะไรมาถวายบ้างล่ะไหนไหนไหนดูสิ เจ้าพวงโง่รอแค่นี้ก็เชื่อ อาจารย์ข้าชั่วช้าจะตาย
0: ฝ่ายพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวคุณของพระโกกาลิกะผู้เป็นศิษย์ให้ชาวบ้านทั้งหลายยกย่องนับถือเช่นกัน
3: พระโกกาลิกะศิษย์ของข้าเกิดในตระกูลพราหมณ์อันสูงส่งเป็นผู้รอบรู้และมีคุณธรรมสูงพวกเจ้าจงเคารพยกย่องพระโกกาลิกะศิษย์ของเรา
4: พระโกกาลิกะข้าเคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงในทางเสียซะมากกว่านะ
3: เจ้าพวกโง่นั่นเป็นการทดสอบความอดทนต่อคำติฉินนินทาของศิษย์ข้าต่างหากศิษย์ของข้าไม่เก็บเอาคำนินทานั่นมาเป็นอารมณ์หรอก
4: ถ้างั้นพวกเราจะให้การเคารพต่อพระโกกาลิกะดังท่านว่า
3: ดีมากดีมากตอนนี้ข้าหิวแล้วเจ้าจงยกอาหารมาถวายเถิด โง่จริงๆเจ้าพวกนี้ศิษย์ข้าก็ชั่วช้าพอๆกับข้านั่นแหละ
0: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นต่างกล่าวยกย่องโอ้อวดคุณของกันและกันเที่ยวหลอกฉันอยู่ในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายด้วยประการนี
4: ้พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระเทวทัตมาฉันภัตตาหารที่บ้านข้าด้วยนะ
2: จริงหรือเมื่อวานข้าเพิ่งนิมนต์พระโกกาลิกะมาที่บ้านท่านทั้งสองเป็นผู้วิเศษน่าเคารพจริง
5: ๆถ้าอย่างนั้นข้าตรงนิมนต์ท่านทั้งสองมาที่บ้านข้าบ้างแล้วล่ะอุ้ยพูดถึงก็มาโน่นแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองไปที่บ้านข้านะเจ้าคะ
3: ได้สิว่าแต่วันนี้มีอะไรมาถวายล่ะ
1: ยังไงก็ต้องให้สมเกียรติของอาจารย์ข้าหน่อยนะ
0: อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่พระเทวทัตและพระโกกาลิกะต่างกล่าวถ้อยคำพรรณนาคุณอันไม่มีจริงของกันและกันแล้วเที่ยวฉันอาหารอยู่ตามบ้านของชาวบ้าน
6: ข้าได้ยินมาว่าพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยละ
7: ยกหางเก่งทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะ
8: นิสัยน่ารังเกียจทั้งคู่เลยเที่ยวหลอกฉันอาหารตามบ้านด้วยการอ้างคุณวิเศษ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังจับกลุ่มสนทนากันเมื่อทรงตรัสถามและทรงทราบแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลาย
6: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันเพื่อหลอกฉันอาหารของชาวบ้านพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นกล่าวคำพรรณนาคุณอันไม่เป็นจริงแล้วบริโภคภัตตาหารแม้ในการก่อนพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็บริโภคแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นละหุ่มในบริเวณบ้านแห่งหนึ่งในการนั้นโคแก่ของชาวบ้านตัวหนึ่งได้ตายลงพวกชาวบ้านจึงช่วยกันลากซาก

0: ากโคแก่นั้นไปทิ้งที่ป่าละหุ่ง
1: เอาเร่งมือหน่อยสิซากวัวนี่เหม็นจะตาย
2: เฮ้ยไอ้วัวนี่มันเบาซะที่ไหนล่ะเจ้าก็ช่วยกันบ้างสิ
3: เอาฮึดฮึดถึงสักทีทิ้งไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะ
1: เอาล่ะขอบใจพวกเจ้ามาก
0: ในป่าละหุ่งนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหิวโซมันได้ตามกลิ่นซากโคแก่นั้นมาจนเจอแล้วจึงลงมือกินซากโคนั้น
4: โอ้โหกลัวทั้งตัวเลยกินอิ่มไปหลายวันเลยสิเรา
0: ขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังแทะกินเนื้อโคอยู่ก็มีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนต้นละหุ่งแล้วมองมาที่ซากโคนั้นด้วยหวังจะกินเป็นอาหาร
4: อร่อยอร่อยคอยดูสิข้าจะกินไม่ให้เหลือเลย
5: เนื้อวัวนั่นน่ากินจริงๆแต่เจ้าจิ้งจอกนี่มันกำลังกินอยู่แบบนี้ข้าก็อดนะสิ
0: กานั้นเมื่อเห็นจิ้งจอกกำลังกินซากโคอย่างอริดอร่อยมันจึงแกล้งพูดยกย่องเจ้าจิ้งจอกเพื่อจะได้กินซากโคนั้นบ้าง
5: ท่านพญาจิ้งจอกผู้มีร่างกายล่ำสันองอาจดังราชสีห์ข้าขอนอบน้อมแก่ท่านขอให้ข้าได้กินเนื้อนั้นบ้างเถิด
0: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ยินกากล่าวยกย่องตนดังนั้นก็ชื่นใจแล้วจึงกล่าวตอบด้วยการยกย่องกาเช่นกัน
6: กุลบุตรย่อมสรรเสริญกุลบุตรด้วยกันท่านกาผู้มีสร้อยคองามเด่นดังเช่นนกยูงเชิญท่านลงมาจากต้นละหุ่งมากินเนื้อให้สบายใจเถิด
5: แหมขอบใจท่านมากงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะ
0: เมื่อสุนัขจิ้งจอกเชิญชวนแล้วกาจึงบินลงมาจากต้นละหุ่งแล้วจิกกินเนื้อโคนั้นด้วยกันกับสุนัขจิ้งจอก
6: ท่านกาผู้งามดุจพญาหงกินเยอะๆเลยข้ายินดีแบ่งให
5: ้ท่านพญาจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ดุจราชสีห์ท่านช่างมีน้ำใจจริง
0: ๆรุกขเทวดาซึ่งอยู่ที่ต้นละหุ่งเห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า
7: บรรดามฤคชาติทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวที่สุดบรรดาปักษีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดารุกขชาติทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดทั้งสามประเภทมาสมาคมกันแล้ว
0: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตกาในการนั้นได้เป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาคือเราตถาคตฉะนี้แล

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย

นะวันนี้วันจันทร์นะที่28กันยายนพุทธศักราช2569นะรู้สึกว่าเมื่อเช้าที่ปทุมธานีเริ่มเห็นแสงแดดแล้วเนาะนะเริ่มเข้าใจนะเพื่อนร่วมโลกของเราที่อยู่ในดินแดนที่แบบไม่เจอแสงแดดนะเวลาเขาเจอเขาจะดีใจนะนะก็ฟ้าหลังฝนสดใสนะนะเรียกว่าธรรมชาติก็มีของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะเตรียมข้าวของนะยกขึ้นน้ำนะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะระดับหนึ่งแล้วซึ่งวันนี้นะส่วนเรื่องทางใจนะนี่เขาเรียกว่านั่นก็เป็นเรื่องทางกายเรื่องทางความเป็นอยู่นะเราก็แก้ไขกันไปช่วยเหลือในยิ่งในสภาวะที่มีความลำบากความทุกข์นะทางโลกเห็นทุกข์เป็นอุปสรรคแต่ทางธรรมนะเรามีทุกข์เป็นอุปกรณ์นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือนักสร้างบารมีก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะก็เอาเหตุนี้นะให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้มีโอกาสนะช่วยนะญาติโยมนะหรือสาธุชนละแวกนะแถวจังหวัดปทุมธานีนะให้สามารถนะเขาสามารถดูแลรถเขาได้นะก็มาจอดเนาะก็หลายพันคันทีเดียวนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแพ็คอาหารนะช่วยเหลือยามนะให้กับพี่น้องที่เขาแบบว่าอาจจะไม่สะดวกในการหาข้าวปลาอาหารนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถหาบุญได้ในทุกโอกาสนะฉะนั้นนะนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีนะก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสส่วนท่านไหนที่มีโอกาสอยู่แล้วคือนะไม่ได้เจอภัยพิบัตินะเราก็ส่งกำลังใจส่งปัจจัยช่วยเหลือนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะดูหนังดูละครแล้วก็ย้อนมาสอนตัวนะดูข่าวก็เหมือนกันเนาะนะพอดูข่าวเสร็จนี่นอกจากมีส่วนร่วมแล้วอย่าลืมถามด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดขึ้นกับเราจะทำอย่างไรดีอย่างเงี้ยนะเรียกถอดบทเรียนเนาะถอดบทเรียนนะซึ่งนะเขาเรียกว่าพอบางทีก็ใครจะไปคิดนะวันก่อนยังดูข่าวอยู่นะเหมือนไม่ใช่จังหวัดเรานะแต่สักพักหนึ่งอ้าวเป็นจังหวัดเราเฉยเลยนะโอ้โหนะพระเพื่อนหลวงพี่อ้าวยังมาร่วมงานบุญอยู่เลยกลับไปกว่าจะไปถึงจังหวัดนะที่ปัจจีนนะตอนนี้บางพื้นที่ก็น้ำท่วมเมตร50นะบ้าน3ชั้นชั้น1นี่นะมิดไปแล้วนะนะอุตส่าห์มีกำแพงตั้งเมตร20นะการไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเนาะฉะนั้นก็เราก็เขาเรียกว่ารักษาชีวิตได้นะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เนาะนะส่วนท่านไหนนะที่เขาเรียกว่าปลอดภัยเราก็ให้กำลังใจขณะเดียวกันแล้วก็ถอดบทเรียนแต่ก็ไม่ถึงขนาดก็เรียกว่าเอาแค่ระวังเนาะนะไม่ต้องไปถึงขนาดระแวงนะถ้าระวังนี่มันจะมีสตินะแล้วก็ป้องกันภัยแต่ถ้าระแวงนี่มันจะเริ่มมีความกลัวนะมีความกลัวนะซึ่งมันก็จะทำให้สติปัญญาเราเขาเรียกว่าขาดไปไม่สมบูรณ์มันก็ต้องพอดีซึ่งจะรู้ได้ไงพอดีก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะทุกๆวันนะเพื่อการสำรวจใจเรานะให้ใจเราสงบผ่องใสนะแม้ยามทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสตินะก็ไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธิแล้วไม่เจอปัญหานะขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูยังเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาโพชฌีย์อาจารย์ยังเจอพระสงฆ์อยู่วัดยังเจอแล้วพวกเราเป็นใครมันจะไม่เจอนะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าผู้ที่มีสมาธิมีสตินะพอมีปัญหานะมันก็หนึ่งเราก็จะไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ซ้ำเติมคนรอบข้างไม่สร้างบรรยากาศให้มันแย่กว่าเดิมขณะเดียวกันเราก็จะเขาเรียกว่ามีกำลังใจนะในการให้กำลังใจคนรอบข้างแล้วก็มีสติปัญญาในการหาทางช่วยเหลือแก้ไขได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะยิ่งใครมีราตรีนานผ่านอะไรหลายๆมาในชีวิตใช่ไหมไอ้ที่ว่าจะตายแน่ไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมั่งโควิดบ้างสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้โดยส่วนใหญ่เนาะยกเว้นว่ามีวิบากกรรมพอดีเลยนะก็
นะเขาเรียกว่าก็ทำให้หมดอายุขัยไปนะฉะนั้นนะจากข้อคิดที่หลวงพี่ได้คิดจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งก็จะ

ังขารมานานเนาะก็เรียกเป็นขันธโลกร่างกายเราเนี่ยนะส่วนโลกมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เขาก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปฉะนั้นเองเขาเองก็เราก็ใช้เขามานานก็เหมือนคนป่วยฉะนั้นต่อไปมันก็คงจะมีอะไรที่แปลกๆเนี่ยเหมือนคนที่ไม่เคยป่วยแล้วป่วยมันก็อะไรแปลกๆเนาะเราก็เรียนรู้กับการอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปให้มีความสุขและขณะเดียวกันเราเองก็เรียกว่าถอดบทเรียนนะค่อยๆนะเรียนรู้นะสิ่งเหล่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพอเรามีเนี่ยอย่าบอกมีสตินะแล้วก็ที่สำคัญสุดนะถ้าบทสรุปแล้วคือว่าไม่มีอะไรที่จะสู้กับธรรมชาติได้นะนะยากมากเลยเราก็เหมือนมดตัวเล็กๆเลยเวลามีนะน้ำมหึมามาหรือพายุฝนมานะแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือว่านอกจากนะโดยพื้นฐานอย่างที่เล่าไปแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือกันมีสติแต่ถ้าจะป้องกันเหตุของเหตุจริงๆคือต้องสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญนะเพราะบุญเนี่ยเป็นบ่อเกิดความสุขความสำเร็จซึ่งตรงข้ามคือบาปเนี่ยทำให้เกิดนะกิเลสกรรมวิบากนะเป็นวงจรนะเป็นวงจรฉะนั้นถ้าคนมีบุญแม้เจอภัยพิบัตินะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสมบัตินะก็เรียกคนมีบุญเนี่ยเห็นอะไรก็ขายได้นะเกิดอะไรขึ้นก็รวยอ่ะนะนะแต่ถ้านะคนแบบว่าไม่ได้สั่งสมบุญต่อเนื่องแล้วบาปได้ช่องนะแม้เราจะมีสมบัติเราก็เดินทางไปสู่ดินแดนที่มันวิบัติอีกนะนะเนี่ยเหมือนเวลาเกิดเหตุสึนามิอย่างเงี้ยนะบางทีคนในพื้นที่ก็บุญบันดาลให้ออกมาจากพื้นที่ส่วนคนมีวิบากกรรมก็มีบันดาลให้ไปเที่ยวพอดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็อันคอนโทรลเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าชีวิตเราอะไรมันจะมาก่อนกันฉะนั้นทุกวันเลยจำเป็นตื่นขึ้นมาก็นี่ทำจิตให้ผ่องใสเชื่อมสายบุญนะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนาะนะเชื่อมบุญเชื่อมความดีที่เราได้สั่งสมไว้ทั้งทานศีลภาวนานะพอนึกถึงบุญเก่าแล้วก็ทำบุญใหม่ด้วยนะทำบุญใหม่นะขณะเดียวกันก็บุญตั้งแต่ทำกับพระอรหันต์ในบ้านนะดูแลคนในบ้านดูแลคนรอบข้างสรรพสัตว์ทั้งหลายนะพระผ่านหน้าบ้านแล้วก็ใส่บาตรนะหรือว่าใครต้องไปแต่เช้าทำงานแล้วก็หยอดกระปุกทำบุญทานศีลแล้วก็นึกเจตนาศีลนี่ก็ง่ายกว่าทานอีกนะไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยนะก็แค่ใช้ใจของเราตั้งเจตนาว่าจะไม่เบียดเบียนใครนะส่วนภาวนาเนี่ยโหก็เรียกว่าหลวงพ่อบอกง่ายยิ่งกว่าลืมตาอีกนะนะลืมตามันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ดวงตาต้องใช้การลืมตาเนาะแต่สมาธินี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะก็แค่จะหลดใจที่ศูนย์กลางกายนะคือพูดง่ายเอาใจอยู่นะพอใจอยู่ปุ๊บเดี๋ยวใจหยุดนะพอใจอยู่ใจหยุดจิตก็ผ่องใสนะอะไรดีๆก็เกิดขึ้นนะนะนะนี่ก็เป็นฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะนะเราก็จะได้รับฟังนะทบทวนโอวาทนะจากคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยอดนักสร้างบารมีเป็นพระภิกษุนะเป็นพระภิกษุยอดนักสร้างบารมีท่านเองก็เป็นพันเตนะพันเตก็คือว่าบวชก่อนหลวงพี่เนาะหนะลวงพี่นี่ยี่พรรษานี้ออกไปก็27แล้วนะส่วนท่านนี้ก็28ก็เป็นพันเตที่น่ารักแล้วก็น่าเคารพนะแล้วก็สร้างเห็นท่านสร้างบารมีมายาวนานนะซึ่งวันนี้ก็หนะลวงพ่อก็เมตตานะนะมาให้กำลังใจแล้วก็นะท่านใช้ตัวอย่างของท่านในการยกใจนักสร้างบารมีนะแล้วก็ลูกๆทุกๆท่านด้วยนะซึ่งวันนี้หัวข้อก็คือนะพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านะคือหลวงพี่ท่านเองเนี่ยชื่อพระประธานนะคือไม่คือชื่อของท่านน่ะชื่อประธานชื่อประธานแต่พอบวช7ก็ชื่อว่าพระประธานนะนะฉะนั้นนะเวลานะก็ยังคุยกันสมัยเขาเรียกว่าพระพี่พระน้องบอกอ้าวนะตั้งใจกราบพระประธานนะก็ต้องดูให้ดีนะพระประธานที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือที่เรานะก็ถือว่าชื่อท่านเป็นสิริมงคลเนาะนะคือประธานนี่ก็โหถือว่าใหญ่ในที่ประชุมเลยเนาะนะตอนเป็นคฤหัสถ์แต่พอมาบวชเป็นพระโอ้ก็นะก็เป็นชื่อมงคลทำให้เรานึกถึง

0: รัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเรามาดูนะผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไหนพูดพร้อมกันทั่วโลกซิว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุนะว่าแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันจ้าก
1: ันหรือยังจ้าย
2: ิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้า
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2

0: านิ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
1: จ้าทำนี้จ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินทั่วไทยแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ครับถูก
0: ทำกฐินทั่วไทยเนี่ย
1: ครับ
0: แค่ทำวัดเดียวก็โอ้โหยุคนั้นก็ถือว่าเยอะเนาะนี่ทั่วไทยการที่เราได้ทำบุญกฐินทั่วไทยพบต่อไปความจนจะไม่มีในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายมันความจนน่ะเนาะเสียดายไหม
1: ไม่เสียดาย
0: นับจากนี้ไปชีวิตในสังสารวัฏจะไม่เจอความจนอีกเลยยิ่งถ้าเราหยุดใจได้ด้วยแล้วก็เราจะเป็นเศรษฐีที่มีทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทอดกฐินทั้งทีจะไปแค่เพียงไม่กี่วัดอะไปทำไมทอดทั้งทีไม่ต้องทอดหมดทั้งไทยเลยหมดทั่วไทยนี่ทอดทั้งทีทอดหมดทั่วไทยต้องทอนี่นี่เนาะดีไหมทอดทั้งทีทั้งทอดทั่วไทยทอดทั้งทีต้องทั่วไทยเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะไปทั่วโลกเดี๋ยวจะให้ลูกๆลองไปถามเทวดาดูว่ากฐินทุกวัดทั่วไทยเนี่ยเทวดา

0: เป็นมนุษย์เคยทำไหมเออไปลองถามเทวดาแต่ละชั้นเลยนะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเราเป็นมนุษย์ตอนนี้แต่เราได้ทำกฐินด้วยทีเดียวทุกวัดตัวไทยอย่างนี้ถามจริงๆมันธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแล้วเวลาบุญส่งผลจะธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแล้วเลือกชาติกลับมากี่ทีกี่ทีก็ปลื้มทุกทีแล้วอย่างนี้เราควรทำไหม
1: ควร
0: ทำนี่ไม่ใช่ว่าเราโรยนะแต่เราอย่าไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยที่เราทำอย่างนี้อยากจะไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยซึ่งแต่ละวัดท่านก็นำปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่องานพระศาสนาด้วยเราก็จะมีส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดทั่วไทยดีไหมนี่จะทำทั้งทีแล้วก็ต้องทำทุกวัดทั่ววันสุดท้ายเราจะได้นึกออกว่าเราทำบุญที่ไหนบ้างนะเราก็จะนึกได้ว่าเราได้ทำบุญกับทุกวัดทั่วไทยนึกออกว่าเราได้ทำบุญกับ
1: ทุกวัดทั่ว
0: ดีไหมนี่แล้วสิ่งที่เราทำทุกวัดทั่วไทยนี่นะเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เพิ่งเกิดในยุคนี้นะบรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็ยังไม่เคยทำทั่วไทยอย่างนี้แต่สมัยนี้เราได้โอกาสทำมาทุกวัดทั่วไทยเพราะทุกสิ่งมันอำนวยความสะดวกให้นะจ๊ะถามจริงก็ปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: จ้าปลื้มตั้งแต่ตรงนี้กระทั่งกลับไปสู่เทวโลกกับปลื้มไปถึงเทวโลกนู่นเมื่อเราไปทำบุญกฐินกับทุกวัดทั่วไทยทุกวัดก็รู้จักเราทั้งนั้นว่าเราไปส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดมาจอยกันอย่างนี้ต่อไปก็สนุกเลยงานพระศาสนาก็รุ่งเลยดีไหม
1: ด
0: ีต่อจากนี้ให้ใจของเราวนเวียนอยู่กับบุญนะอยู่กับการทำบุญจะได้เป็นคนมีบุญพอมีบุญก็มีสมบัติทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในเรามีหมดเรียกว่านอกก็รวยในก็
1: รวย
0: นี่รวยทั้งนอกทั้ง
1: ใน
0: ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: นี่จ้ะชีวิตเราก็จะมีแต่ความผาสุกสุขทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินหกกระเมนที่ลังการสุขสดชื่นตลอดกาลดีไหม
1: ดีค่ะ
0: มีทรัพย์แล้วก็นำมาสร้างบารมีทรัพย์ก็ทับทวีเข้าไปอีกทำแล้วก็ทับทวีไปอีกโลกิยทรัพย์ก็ทับทวีอริยทรัพย์ก็ทับทวีดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: นี่ควรทำไหม
1: ควรทำ
0: ตอนนี้สิ่งที่ลูกๆต้องทำคือให้ไปแข็งแรงกันทุกคนห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามป่วยนี่เนาะ
1: จ้า
0: แล้วก็ฝากไปบอกท่านเจ้าภาพผู้มีบุญด้วยว่าต้องรีบไปทำบุญห้ามขัดใจนะ
1: จ
0: ้
1: าน
0: ี่ถ้าขัดใจเดี๋ยวจะขาดปัจจัยต้องตามใจเดี๋ยวปัจจัยจะมาจ้ะนี่ต้องยอมรวยข้ามชาติถ้าไม่ยอมรวยข้ามชาติถือว่าขัดนโยบายนี่นะจ๊ะดีไหมนี่ต้องยอมรวยไปทั้งชาตินี้ชาติอื่นถ้าทุกชาติไปเลยหรืออะไรรวยชาติเดียว
1: เอาทุกชาติ
0: เกิดชาติไหนรวยชาตินั้นดีไหมไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็รวยรวยรวยรวยรวยดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เราถึงตอบคำถามไม่ได้แล้วทำไมต้องรวยถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องรวยเนี่ยจ๊ะง่ายนิดเดียวเราไปจนดู
1: ง่ายน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
0: ถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องรวยบางคนเขาฮึดฮัดเนี่ยฮึดฮัดเลยเนี่ยเขาบอกให้เขารวยเขาจะหันมาควับเลยไม่ต้องรวย
1: เราลองไปจนดูส
0: ิก็ต้องพูดยิ้มยิ้มนั่นเดี๋ยวก็จะหาเราโกรธก็ลองไปจนดูสิจ๊ะอ้าวนี่นะดังนั้นต้องอธิษฐานให้ดีนะทำบุญแล้วให้เรามีสมบัติมามามามามักสมบัตินี่นะเราหันไปทิศไหนสมบัตินั้นก็มาทิศนี้ก็มานี่ต้องมาทุกทิศทุกทางไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ไม่มาไม่ได้นะทำบุญทั้งทีทั้ง

0: ก็ทุกทิศทุกทางดีไหม
1: ด
0: ีทำงานอะไรก็รวยรวยรัวรัวเลยนี่นะแต่ว่างานนั้นต้องเป็นสัมมาชีวะนะจะได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้โลกหน้าปลอดภัยทั้งกฎหมายปลอดภัยทั้งกฎแห่งกรรมด้วยจ้ะดีไหมจ๊ะฟังเพลงดีกว่าครั้งหนึ่งในชีวิต

วันนี้มีจดหมายโอ้โหอัศจรรย์นะจากพระประธานจ้าจ้าพระแต่ละวัดก็มีพระประธานอยู่องค์เดียววันนี้โอ้โหบทไหนนะโอ้โหนี่นะจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านี่เปิดได้เพลงมาสำนักกรมิตรสากลจ้า

0: โอ้สุดสุดยอดเพลงมาสเลยนะกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพรักอย่างสูงกระผมพระประธานคุณวีโลพระประธานก็มี
1: ฉาย
0: าคุณวีโลปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองนครหลวงสองสำนักกรมิตรสากลนี่นี่หน้าตาพระประธานนะหลวงพ่อครับผมเกิดที่เมืองยะลาย
1: ะลา
0: แม้ตัวผมจะอยู่ภาคใต้แต่ใจผมอยู่เหนือ คือเหนือทุกเป้าหมายผมอ่ะผมเหนือทุกปัญหาอุปสรรคพร้อมลุยทะลุเป้าในทุกภารกิจของหลวงพ่อครับครอบครัวผมนี่เป็นชาวพุทธฐานะปานกลางในปี2537ผมก็เรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันหนึ่งหลังเลิกเรียนผมได้เดินผ่านห้องกระจกห้องหนึ่งห้องนั้นมีนักศึกษากำลังสวดมนต์กันอยู่จู่ๆในทันทีทันใดนะขาของผมนี่นะก็พาผมเนี่ยขาอยู่ข้างล่างพาผมข้างบนเนี่ยคือจะได้ทั้งตัวไงกล้าไปในห้องชมรมพุทธอย่างอัตโนมัติพี่ๆชมรมสังหันมามองผมกันทุกคนพร้อมกับส่งยิ้มแล้วก็ชวนผมให้มาสวดมนต์ด้วยกันผมได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วมันก็ช่างอบอุ่นใจเหลือเกินนะรู้สึกตกหลุมรักชมรมพุทธขึ้นมาอย่างจับใจอย่างนั้นผมก็มาชมรมพุทธประจำไม่ขาดเลยครับ

0: mày mưa nè. เดี๋ยวดูกันแล้วกันเหมือนไหมเนี่ยไม่ใช่นี่จ้าไม่รู้ไปเอาภาพใครมาโอ
1: ้แต่ตาใช่ฮ
0: ะ
1: ส
0: าย
1: ตา
0: อ๋อมีแววนะช่วงปิดเทอมผมก็ได้มีโอกาสวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกหลังจากร่วมพิธีกรรมเสร็จแล้วขณะที่กำลังจะเดินทางกลับตอนนั้นผมยืนอยู่คนเดียวที่ศาลาจาตุมตอนนั้นเองพี่อารีพันธ์ก็ปั่นสามล้อเลยพาคุณยายอาจารย์มาจากครัวยามาผมจึงวนมือแล้วสบสายตาคุณยายยายท่านส่งยิ้มให้มาแต่ไกลผมจึงรีบก้มลงกราบสามครั้งเมื่อเงยหน้ากันมาคุณยายยังคงมองและยิ้มให้ผมอยู่เหมือนเดิมจนรถสามล้อรับสายตาไปอ๋อภาพประทับใจนะผมก็แอบสงสัยเอ๊ะท่านยิ้มให้เรานานมากเลยแล้วมันมีปัญหาอะไรฮะ
1: มันมีปัญหาอะไร
0: คือเอ๊ะทำไมท่านยิ้มเรานานมากเนอะเราเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดมาวัดครั้งแรกเลยท่านจึงให้ความสำคัญกับเราถึงเพียงนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็มาวัดเป็นประจำเลยครับเมื่อผมเริ่มมาวัดใหม่ๆหลวงพ่อก็เล่าถึงความสำคัญของการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และเล่าเรื่องเมนตกะเศรษฐีที่ถวายข้ามุ้ยสุดท้ายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผมได้ฟังแล้วก็อลเลิศสุดขีดเมื่อกลับมาถึงมหาลัยผมจึงทำบุญสร้างองค์พระด้วยเงินที่มีทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: ท่านนั้นปลื้มสุดๆผมลืมไปว่าผมไม่มีเงินเหลือทานข้าวแล้วทันใดนั้นผมจึงนึกถึงเมนตกะเศรษฐีนี่ความอดทำให้ผมนึกออกนึกถึงท่านเมนตกะเศรษฐีแต่ภรรยาลองไปเปิดหม้อข้าวดูเพื่อจะมีเศษข้าวเหลือบ้างผมจึงไปลองทำดูไปโรงอาหารลองไปโรงอาหารดูเพื่อจะมีข้าวทานบ้างแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาอย่างองอาจไม่หันไปทางทิศไหนมองมาที่ผมส่งยิ้มมาที่ผมและถามผมน้องทานข้าวหรือยังอ้าวผมจึงเล่าเรื่องการสร้างองค์พระแบบหมดตัวให้พี่เขาฟังตอนนี้ผมกำลังปลื้มแล้วพี่ฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจสิความอัศจรรย์นั้นจึงเลี้ยงข้าวผมทันทีแล้วยังไปชวนรุ่นพี่คนอื่นให้มาช่วยกันเลี้ยงข้าวผมด้วยแล้วพ่อครับทำไมเดือนนี้ผมมีข้าวทานไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับ
2: ในกาลครั้งหนึ่งมีเรื่องเหลือเชื่ออย่างน้อยก็สองครั้งบังเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือสมัยหนึ่งเกิดทุพพิคภัยข้าวยากหมากแพงแผ่นดินแตกระแหงเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งกว่าปัจจุบันหลายเท่าแต่มีบุคคลท่านหนึ่งได้สละอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตตนเพื่อมาต่อชีวิตให้กับบุคคลอีกท่านหนึ่งความเหลือเชื่อครั้งที่สองก็คือผลบุญนั้นได้ส่งผลให้ท่านได้มาเป็นมหาเศรษฐี

โอ้ลืมมากเลยนะนั่นท่านเป็นเกษตรีต่อไปนี่อาจจะมีนี่เนาะรับประทานเศรษฐีเหลือเชื่อโอ้นี่เนาะโอ้นี่จ้ะนี่ช่วงนั้นช่วงปิดเทอมผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการธรรมทานญาภาคฤดูร้อนวันที่23พอจบโครงการผมได้ดรอปเรียนและบวชต่ออีก1ปีครั้งนั้นหลวงพ่อก็ได้เมตตาขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดดอยสุเทพปีนี้ผมจึงตั้งใจมันว่าแต่ผมเรียนจบแล้วผมจะขอมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อแบบไม่มีกำหนดลาสิกขาครับนี่ได้รับมอบของขวัญวันจบโครงการบวช1ปีณสวนมนาวัดนี่จ้าสาธุหลังจากนั้นผมกลับไปเรียนต่อระหว่างที่เรียนอยู่ผมรักษาศีล8สาธุและฐานจิตทุกคนขอได้กลับมาบวชอีกครั้งชีวิตผมวนเวียนอยู่แต่ชมรมพุทธไม่ขาดการทำบุญเลยผมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านส่งมาให้โดยผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาทำบุญสร้างองค์พระแล้วก็หารายได้เสริมเช่นสอนพิเศษช่วยงานห้องสมุดหลายครั้งผมทานข้าวเพียงวันละมื้อเท่านั้นเพื่อเก็บเงินสร้างองค์พระผมจะเปลี่ยนสร้อยทองคำเป็นปัจจัยแล้วก็นำมาร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าผมรู้สึกปลื้มมากๆจนอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสสร้างบุญและปลื้มใจแบบผมบ้างผมจึงได้เริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างจริงจังนี่จ้ะปีที่ผมเป็นประธานชมรมพุทธอ๋อเป็นประธานชมรมพุทธด้วยเนาะผมและขอนั่งสมาธิคณะกรรมการอธิษฐานจิตหน้าโต๊ะหมู่ช่วยกันตามธรรมทานญาติชายหญิงมาได้เยอะมากเป็นประวัติการนี่สาธุจ้าในช่วงเย็นของทุกวันผมจะลิสต์รายชื่อคนที่รู้จักนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงบุคคลนั้นและมุ่งหน้าไปน็อกดอนั้นสื่อธรรมะของวัดไปมอบให้แล้วก็เล่าถึงอนิสงส์ของบุญนั้นไม่ว่าเขาจะเซเย่หรือเซโนผมก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญครับถ้าเขาร่วมบุญมาแล้วผมก็จะไม่รีรอรีบมาทำบุญให้และก็รีบนำใบนโมทนาบัตรกลับไปมอบเขาด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดครับผมทำแบบนี้เป็นประจำครับโดยธรรมที่ยังปลื้มใจทุกวันเลยครับมาวัดทุกเดือนรับสื่อธรรมะไปมอบให้กับผู้มีบุญที่เราคอยข่าวบุญอยู่ครับนี่เนาะนี่จ้าในช่วงนั้นผมเป็นเพียงนักศึกษาเวลาแจ้งข่าวบุญเขาก็ทำบุญตามศรัทธาบ้างหรือทำเพราะเกรงใจบ้างจนครั้งหนึ่งผมได้มาวัดและได้กล่าวถวายปัจจัยหลวงพ่อดิศาลาดุสิตและขอพรว่าขอให้ผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระมหาธรรมกายเจดีย์และทุกสิ่งสร้างสำเร็จด้วยเถิดบอกให้พรว่าอธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งบัณฑ์สำเร็จไปให้หลังจากนั้นผมก็ตั้งเป้ากับมาอธิษฐานจิตทุกวันขอให้ผมแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ทีละหลายองค์

และเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังมันอัศจรรย์ยังไงเนาะผมได้ไปแจ้งข่าวบุญสร้างพระกับอาจารย์ในคณะอาจารย์ปฏิเสธแต่ก็แนะนำให้ไปแจ้งข่าวบุญกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็ร่วมสร้างพระทันทีหนึ่งองค์ผมไปแจ้งข่าวบุญที่ร้านตัดเสื้อเขาก็ร่วมบุญทันทีอีกหนึ่งองค์จากนั้นผมก็เริ่มมีคนมาร่วมบุญทีละหลายหลายองค์ครับครั้งหนึ่งผมไปแจ้งข่าวบุญที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เจอกับพี่เอียดซึ่งพี่ก็จะพาลูกชายมารักษาเดือนละครั้งเท่านั้นผมก็ไปพบและชวนพี่สร้างพระแรกๆพี่เอียดก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็ขยันเล่าธรรมะให้พี่ก็ฟังไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบปีโหใช้ความเพียรมากเลยพี่เอียดได้สร้างพระรวมถึงห้าองค์ครับหลังจากนั้นผมก็สามารถแจ้งข่าวบุญได้ทีละหลายๆองค์ในช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาผมแจ้งข่าวบุญสร้างองค์พระได้ถึง100องค์ครับอย่าลืมนะจนนั้นถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาจะแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ถึง100องค์สาธุผมได้เป็นประธานชมรมพุทธและเป็นผู้นำบุญทีมแก้วธรรมกายแถมอายุยังน้อยที่สุดจนผู้นำบุญท่านอื่นถึงกับขอดูตัวว้าวนี่เนาะปี2542เมื่อเรียนจบแล้วผมก็ได้ทำตามคำอธิษฐานไม่รอรับปริญญาผมรีบกลับมาบวชอีกครั้งในรุ่นบูชาธรรม55ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุจ้าในช่วงพรรษาแรกผมได้รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการธรรมทายาทขณะเดียวกันผมก็ยังคิดถึงญาติโยมที่ภาคใต้หลายๆครั้งผมจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อโทรแจ้งข่าวบุญของวัดผมได้ทำที่พระพี่เลี้ยงคู่ไปกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นนี้อยู่หลายปีนี่เนาะโอ้โหผมครับบทมาลุยทุกภารกิจเลยเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีทุกวินาทีจึงมีแต่เรื่องบุญนี่ผมครับภาพที่สองก็ผมครับสามผมอีกครับสี่ก็ผมครับนี่จ้าหล่อเนาะโอ้โหจนมาถึงเวลาผมก็ตัดสินใจเลือกบุญที่ผมรักที่สุดนั่นคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วทุกครั้งที่ผมได้แจ้งข่าวบุญได้คุยธรรมะให้กำลังใจผมรู้สึกมีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยการเล่าธรรมะญาติโยมฟังก็เปรียบเป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าเราก็ต้องทำให้ได้อย่างที่สอนญาติโยมเช่นกันครับในปี2547ผมได้รับตำแหน่งให้เป็นหัวหน้ากองแก้วภูธรภาคใต้ในทุกโปรเจกต์เมื่อผมได้รับภารกิจไปแล้วจะเริ่มก่อนเสมอและผมจะไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิตเป็นประจำขอให้การทำหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆหลายครั้งที่เล่าธรรมะไปคนก็ลุกสู้ไปทั้งตัวผมก็ค่อยทำหน้าที่ชนิดเป็นประจำทุกวัน

การรับบุญแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้างแต่ทุกครั้งที่หลวงพ่อเยี่ยมที่ออฟฟิศปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปมีแต่กำลังใจทวีคูณในการทำหน้าที่ให้สำเร็จครับโอ้ thank you จ้าพิธีสถาปนานักรบกองทัพธรรมอังคารที่2กันยายน2551สาธุจ้าและในปี2558ผลงานผมก็เข้าตากรรมการผมจึงได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองนครหลวง2ผมก็ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนภาคนครหลวง2ก็ค่อยเติบโตเริ่มในทุกงานบุญทีมงานคุณภาพกองนครหลวง2ผมมีหัวใจไม่เกี่ยงเกงข้าเป็นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษครับมีชื่อเลยในห้องนี้มีไหมฟอกไม่มีมิ้นอันนี้มิ้นไม่มีแอลสตองอ้อมอิงตุ๊กตาวุ่นตุ๊กตาวุ่นนะบูนครหลวงสองเลยจ้ะนี่ขอนครหลวงสองเลยทุกภารกิจหลวงพ่อชี้ตังเมตสำเร็จปลื้มทุกบุญครับ

0: ทุกข์ความปลื้มใจที่สุดของผมคือการที่กองนครหลวงสองมีประธานใหญ่กฐินวัดพระธรรมกายคือกรณิตปิยนันท์กรณิตชุติมนต์บุญสูงซึ่งมีอุบาสิกาตุ๊กตูนชื่อแปลกดีเนาะไหนตุ๊กตูนอ๋อนี่เนาะอ๋อแม่ตุ๊กตาลูกหญิงตุ๊กตูนดูแลอย่างดีแล้วกำลังจะมีว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตด้วยครับกับมิปิยานันจุติมนบุญสูงว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตในแพทย์ตรีพันธ์เขียววัน
1: ตั้งเป
0: ้
1: า
0: ตั้งเป้ากับมิธนิสอนธริรักนี่และผลจากการทำหน้าที่ซึ่งผมประทับใจไม่รู้ลืมคือวันหนึ่งผมได้ทราบข่าว

จากพี่เอียดว่าที่ผมเคยบอกพี่เอียดด้วยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเป็นประธานกองกฐินของวัดพระธรรมกายให้ได้วันนี้พี่ได้เป็นประธานกองกฐินสำเร็จแล้วนะ

0: นี่ทำบุญกฐินวัดพระธรรมกายหนึ่งกองพี่เอียดอย่าลืมมาหาหลวงพี่ได้ด้วยนะนี่โหกลับจังหวัดแล้วและการทำหน้าที่ที่ผมปลื้มใจที่สุดก็คือยอมพ่อโยมแม่จากที่ท่านไม่เคยเข้าวัดเลยวันนี้ท่านเข้าวัดเต็มตัวและย้ายบ้านอยู่หน้าวัดแล้วครับนี่โอ้ยโยมพ่อโอ้ยล้อหล่อโยมแม่อ้าวโยมแม่กลับดุสิตบุรีแล้วเหรอกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กลับเมื่อเดือนมกราคมนี่ครับ
0: น้องสาวคนที่สองน้องสาวคนที่สามโอ้นี่ทีมครอบครัวธรรมกายนั่นนี่สาธุแล้วพ่อครับการทำหน้าที่กระเรียนมิตรสำหรับผมแล้วคือการได้เปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตให้เข้าสู่เส้นทางธรรมผมปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับผมยึดมั่นคำสั่งหลวงพ่อคืออดทนใจเย็นอธิษฐานจิตปล่อยวางและไม่กังวลและผมมักบอกกับทุกๆคนว่าเรามีพระพ่อองค์เดียวกันนี่เนาะ
2: ค
0: ือหลวงตาธรรมชโย
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงตาว่าอย่างไรก็ว่าตามกันมีบุญอะไรก็ต้องทำอย่าขาดการสั่งสมบุญวันนี้ผมได้คำตอบด้วยตนเองแล้วครับว่าทำไมคุณยายถึงมองและส่งยิ้มให้ผมในวันนั้นก็เพราะวันนี้ผมได้มาเป็นพระลูกจ้างหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับโอ้นี่เนาะใจเหนือเป้าหมาย

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตากับผมได้สร้างบารมีผมขอทุ่มเทแรงกายแรงใจทำทุกภารกิจของหลวงพ่อให้ทะลุทุกเป้าหมายเพื่อแสดงความกตัญญูต่อมหาปุจจนียาจารย์ครับผมขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะนะการสร้างบารมีก็ต้องมีต้นบุญต้นแบบนะตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรามาถึงมหาปูชนียาจารย์นะแต่ว่าขณะเดียวกันนะเราจะเรียนแบบได้เราก็ต้องมีนะกัลยาณมิตรนะที่คอยชี้ทิศนะคอยชี้แบบนะให้เราได้ทำตามนะซึ่งหลวงพระอาจารย์ประธานนะนะคุณวีโรก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรตั้งแต่สมัยอยู่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วได้ก็ได้กัลยาณมิตรนะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับท่านแล้วก็ถือว่าท่านณวันนี้ก็ถือว่าก็ได้มาเป็นยอดกัลยาณมิตรในการชักชวนนะผู้นำบุญญาติโยมสาธุชนหรือแม้กระทั่งพระภิกษุอยากให้ได้มาสร้างบารมีกันเยอะเลยเนาะมาแล้วก็นะก็เรียกว่าเราก็ฟังด้วยความเบิกบานนะเราก็มาสรุปสั้นๆกันนิดนึงเนาะเผื่อใครแบบฟังไปเดินไปฟังไปทำกับข้าวไปนะเรามาสรุปเอาพอนี้สั้นๆสักนิดนึงมานะการตัดข้าวหน้าจอนะนี่นะวันนี้ก็พอสรุปให้คอนเซปต์นะว่าใจท่านเหนือเป้าหมายนะเส้นทางวีรบุรุษแห่งธรรมจากใต้สู่ที่สุดแห่งธรรมนะนี่ครับพระอาจารย์ประธานคุณวิโลนะจุดเริ่มต้นของท่านสมมติว่าท่านเป็นคนภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะนี่นะจากภาคใต้นะนะแต่หัวใจนะเป็นชาวเหนือนะแล้วก็เข้าสู่ชมรมพุทธตั้งแต่สมัยนิสิตนะแล้วก็เจอทั้งมาพบนะหมู่คณะหลวงพ่อแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนะแล้วท่านได้ยอดกัลยาณมิตรนะเมื่อมาถึงที่วัดก็คือท่านแรกคือคุณยายอาจารย์นะด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาคุณยายท่านก็ส่งยิ้มนะมาด้วยความเมตตานะแล้วบวกกับวาสนาท่านเองคงเป็นลูกศิษย์คุณยายมาข้ามชาติเนาะนะพอยิ้มแล้วก็ท่านก็ตีความหมายแล้วนะก็จะเป็นสัญญาณถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพระลูกชายหลวงพ่อนะขณะเดียวกันก็พอได้บวชครั้งแรกนะหลวงพ่อคือตะวันธรรมเนี่ยเสียงแรกแห่งการสร้างบารมีก็ทำให้ท่านได้กลับมาสร้างบารมีใหม่เนาะนะเพราะพระพ่อคือแสงนำสองทางในกลางหัวใจของท่านนะและกลไกแห่งใจเหนือเป้าหมายนี่ยกใจให้สูงกว่าความกดดันเพื่อให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่ก็เป็นข้อคิดนะใจนี่สำคัญต้องสว่างสวัยทุกวันเข้ากลางอย่างต่อเนื่องเดินตามรอยเท้าสุริยาแห่งธรรมนั่นหมายความว่าใครที่ฟังหลวงพี่ท่านแล้วนะมันก็เราฟังสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันกว่าจะผ่านแต่ละเหตุการณ์มาได้เนาะแต่ถ้าเราเอาใจอยู่ทำหยุดทำนิ่งเราก็จะสามารถผ่านได้ทุกเหตุการณ์เนาะ

ก็กระบวนการไม่ย่อท้อนะแล้วก็มีเป้าหมายนะคือนะอยากเป็นพระแท้เนาะนะแล้วก็รับทุกเป้าทำภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่นะวิธีทางโลกแล้วก็วิธีทางธรรมเนี่ยเป็นข้อคิดนะถ้าแรงจูงใจทางโลกเขาก็ทำเพื่อสำเร็จส่วนตัวผลตอบแทนก็เป็นปัจจัยเงินทองส่วนถ้าเป็นทางธรรมก็ทุ่มเทเพราะรักพระแท้ด้วยใจและได้เดินตามรอยพระพ่อนะคือมีอุดมการณ์นั่นเองเนาะนะเมื่อเผชิญอุปสรรคถ้าเป็นทางโลกก็ต้องเกิดความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยหน่ายบ่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ได้เป็นทางธรรมก็นะเพราะเรารู้ว่าถ้าท้อแท้ท้อถอยมันก็ใจหมองแล้วไม่ท้อไม่รีรอนะเป็นสุขและปลื้มใจในทุกภารกิจคือยกใจขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อถามว่าเหนื่อยไหมลูกพวกเราก็ตอบว่าปลื้มนะคือแค่ช่วงเซเว่นนาทีถ้าเรายกใจได้เราก็จะสู้ต่อนะปลายทางบรรลุเป้าหมายทางโลกที่จำกัดส่วนทางธรรมแล้วก็เป็นกระมิดสร้างโลกใสตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะนี่นะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนาะส่วนภารกิจขยายวิชาสร้างโลกใสด้วยหัวใจกระมิดนะนี่ท่านก็ทำหน้าที่พระลูกชายนะของตะวันธรรมบวชเป็นพระเผยแผ่ขยายวิชาทั้งแจ้งข่าวบุญเนาะทั้งทำหน้าที่ด้วยความปลื้มใจแล้วก็อธิษฐานจิตนี่ใครจะถอดบทเรียนก็ต้องทำให้เหมือนเนาะนี่แจ้งข่าวบุญทำหน้าที่เนาะแล้วก็ทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตนะส่วนวงจรแห่งการสร้างบารมีนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะก็นะเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะถ้าเรียกว่านะรับเป้าหมายนะให้เกิดแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็เอาใจเข้ากลางข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะแล้วก็ลุยทำหน้าที่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ไปทำหน้าที่ก็นะก็บารมีก็ไม่เกิดเนาะก็ต้องไปด้วยนะขณะเดียวกันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็สร้างความปลื้มให้ได้นะนะถ้าไม่ปลื้มก็ให้ถามกระมิดเนาะ นะนะพอบางทีกำลังมึนอยู่ตอนนั้นเนาะนะแล้วก็ปณิธานสูงสุดนะของชีวิตสมณะนะท่านบอกว่าลูกรู้แล้วว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใดได้ติดตามองค์ธรรมชัยเป็นลูกหลวงพ่อลูกขอตามพระไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เมื่อใจอยู่เหนือเป้าหมายทุกก้าวเดินคือการสร้างบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะก็ให้พวกเราทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะก็ขอให้ได้ทำตามความตั้งใจนะที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วนั้นท่านใดที่ตั้งเป้านะที่จะสร้างมหาทานบารมีบอกทำบุญกฐินก็ให้สำเร็จทุกท่านเลยนะท่านใดที่ตั้งเป้านะที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวหมู่ญาตินะโดยเพราะช่วงนี้ถ้าใครเจอนะอุทกภัยก็ขอให้ได้มีสมบัตินะทันใช้ทันช่วยเหลือกันทุกท่านเลยนะส่วนท่านใดตั้งเป้านะเป็นชายนะปลายปีจะบวชเดินธรรมญาตาหรือว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็ขอให้สมหวังดังใจเลยนะนะและสุดท้ายนะพวกเราทุกคนนะก็ต้องตั้งเป้าให้เราเข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายนะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มหาปุคคีอาจารย์เป็นยอดกระมิดนะตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ

0: ันในฝันเคสสตัดดี้ตอนเหตุที่ต้องเปลี่ยนศาสนาและแต่งงานกับคนต่างศาสนา
1: ลูกเรียนในโรงเรียนแคทอลิกซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารโดยนักบวชของศาสนาคริสต์เมื่อจบการศึกษาลูกได้สอนในโรงเรียนแคทอลิกแห่งหนึ่งจากนั้นลูกก็ได้รับการเสนอให้ไปทำงานสำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดารทางภาคอีสานทำให้ชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยเฉพาะลูกเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตในปี2531ครอบครัวของเราจึงขาดหลักสำคัญไปลูกจึงต้องลาออกจากมูลนิธิดังกล่าวในข้างต้นแต่ให้น้องสาวคนที่สามซึ่ง

0: นี่ยจบปริญญาตรีไปทำงานหน้าที่นี้แทนปัจจุบันนักศึกษาคนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์เพราะเธอมีสามีเป็นคริสตชนคำถามเหตุใดน้องสาวคนที่3ต้องแต่งงานคนต่างศาสนาและเปลี่ยนศาสนาไปโดยปริยายการที่ลูกเปลี่ยนศาสนาโดยเข้าพิธีอย่างถูกต้องของศาสนาคริสต์แล้วลูกจะต้องทำอย่างไรคะไปโบสถ์คริสต์อีกจะมีผลอย่างไรกับลูกในด้านฝ่ายวิญญาณหรือไม่คะบุพกรรมอะไรจึงส่งผลให้ลูกต้องเปลี่ยนศาสนาแต่ก็กลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้งคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: ขาวเดิงจี
0: และนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะตื่นน้องสาววันที่สามต้องไปแต่งงานคนต่างศาสนาเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันกับสามีอีกทั้งในอดีตทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วขาดการอธิษฐานว่าขออยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาจึงทำให้ชาตินี้ถูกทำให้เปลี่ยนไปได้ง่ายเพราะเขาเป็นคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรและมีความจำเป็นต่อชีวิตของตนอย่างไรการที่ลูกเรียนศาสนาจะพุทธไปเป็นคริสต์แล้วลูกอยากจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธอีกก็ไม่ได้อยากอะไรอุปมาเหมือนต้นตอเป็นพุทธแต่ไปติดตาเป็นอย่างอื่นเมื่อเราได้ใช้ดวงปัญญาพิจารณาว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ลูกก็ตัดแต่งที่กิ่งใหม่ที่มันออกมาแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นลูกก็จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไปวัดแล้วก็อารัธนาศีล5และพระท่านก็จะให้นับถือไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างเงี้ยมั้ยจ๊ะตัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิเนี่ยแล้วไม่มีสี่นะกุมารทองเอ่ยเลยรักยมเลยกุมารีเลยไม่มีอาจารย์อย่าลืมนะแล้วลูกก็จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงส่วนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยให้ลูกลืมไปให้หมดเลยแล้วคลายความผูกพันกับสิ่งที่ผ่านมานั้นเหมือนลูกไม่เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนคล้ายๆเราตื่นจากความฝันมันสิ่งนี้ที่ผ่านมันเป็นเพียงความฝันลูกก็จะได้มาเป็นลูกหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิจ้ะแล้วเราจะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันเราจะไม่ไปแวะอยู่แถวป่าหิมพานต์หรอกแต่จากดุสิตบุรีเราลงมาเที่ยวได้เพื่อที่จะได้บอกผู้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ที่กำลังเป็นนักพรตสวดอยู่นั่นแหละว่าเลิกเถอะความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะได้บอกเขาได้อีกทั้งการจะไปสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นหลักไม่มีใครบันดาลได้ดังนั้นจะไม่มีผลต่อลูกทางฝ่ายวิญญาณลูกจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลที่เราต้องเปลี่ยนศาสนาไปมาเพราะในอดีตชาติลูกเคยทำบุญในศาสนาพุทธมาแต่ไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้สร้างความดีในร่มเงาพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้นแม้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาคำสอนอย่างจริงจังลึกซึ้งทำให้ง่ายต่อการชักจูงและทำให้พลัดหลุดไปจากพระพุทธศาสนาแต่ด้วยบุญเก่าและแรงกตัญญูในปัจจุบันจึงได้กลับมาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาใหม่

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิม

การบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและใจชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานทัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 00

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังรัตเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะ

มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็น

ิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

หากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวัดทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ปล่อยวางทุกสิ่งผ่อนคลายเบาๆสบายๆหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเลื่อมใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งคือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมแบบทิ้งชีวิตที่วัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่หมายความว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายเสียเถิดวันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติบูชาครูและกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลั่นออกมาจากใจใสๆเลื่อมใสในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยในวันนี้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาร่วมสร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าสมทบกฐินโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะท่านเจ้าภาพเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบเสงี่ยมสง่างามชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการทอดผ้าป่าสมทบกฐินซึ่งทุกบาทเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม

กลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวจะได้พิจารณาผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนในช่วงท้ายคณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจที่ปลื้มปิติ

ธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วโดยครั้งต่อไปครั้งที่3จะจัดในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ142ปี

0: เวลาค่ะก็จะปลื้มก็เลยจะตั้งใจค่ะเต็มกำลังค่ะเพื่อมาทอดพระป่าสมทบกฐินพิเศษสุดปีนี้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้คุณยายนะคะเป็นประธานกฐินนะคะทางเราและครอบครัวนะคะก็พยายามเก็บหอมรอมริบทุกอย่างนะคะเพื่อนำทรัพย์นี้มาตั้งใจถวายนะคะเพื่อเป็นกฐินของคุณยายนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์เราทำกำหนดเป้าของเราแล้วตอนเดินก็จะนึกถึงหลวงปู่และเชื่อว่าคำอธิษฐานหรือว่าขอพรใดๆหลวงปู่จะช่วยทำให้เราสำเร็จปิดกองกฐินได้สำเร็จสมใจปรารถนาค่ะแล้วตอนนี้ก็อีกนิดนึงค่ะก็จะสำเร็จตามเป้าที่ได้ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขอน้อมนำบุญนี้ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายนะคะวันนี้ได้มาทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูวิชาธรรมกายก็ปลื้มมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะลูกหลานคุณยายลูกหลานหลวงพ่อนะคะมาร่วมกฐินกันในปีนี้พิเศษสุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหากาลทานนะคะกฐิน1ปีมีครั้งเดียวเรามาร่วมบุญกันนะคะมาเติมเต็มบุญให้กับตัวเราและกับชาวโลกกันนะคะ
1: มีความปลื้มปิติเพราะว่าปัจจัยที่เราจะนำมาเข้ากองพระป่าเนี่ยเราหามาด้วยความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่จะบูชาธรรมครูบาอาจารย์ตั้งใจเพื่อที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปทนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้กำลังถูกทำลายอย่างมากมายเลยทั้งศรัทธาของชาวพุทธทั่วไปแต่วิชาธรรมกายจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าพุทธศาสนามีความมั่นคงพุทธศาสนาเป็นของจริงแล้วครูบาอาจารย์เราจะคุมบุญและทำให้เราอ่ะหาปัจจัยมาอย่างง่ายสะดวกขออย่างเดียวขอให้เรามีศรัทธาต่อท่านขอเรามีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะทําไปถึงเป้าให้ได้โดยที่ทําด้วยความใจใสใจสบายประกอบไปกันกับการนั่งสมาธิพอเราถึงเวลาที่เราได้มาทําบุญเราก็จะปลื้มปิติมากค่ะเพราะมันไปถึงเป้าหมายที่เราจะได้บูชาธรรมบุคคลที่ควรบูชา

0: าหมายตัวเองแล้วเราก็สู้กับมันพอเราชนะแล้วเราก็ชิตังเมไงคะ
1: ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอกจากนี้บนพื้นที่ลานธรรมก็ได้สว่างสวยด้วยดวงประทีปซึ่งได้แปลเป็นอักษร

0: บวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งการที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาได้นั้นทำให้พวกเราได้รับรู้หนทางสว่างและรู้วิธีการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในตนเองก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน109ครั้งเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งเป้าต่อไปด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบเนื่องในวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านสวดกันด้วยความปลื้มและสวดอย่างถูกหลักวิชาค่ะ
1: จะมารวมกันณช่วงเวลานั้น
0: เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะท่ามกลางช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเผชิญความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายจังหวัดทั่วประเทศวันนี้บุญนิวส์ได้เก็บภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพอย่างเป็นระเบียบณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเพื่อเตรียมจัดส่งต่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะในยามที่ใครสักคนกำลังลำบากสิ่งของหนึ่งถุงอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญความห่วงใยจากผู้ให้สามารถสร้างกำลังใจได้มากกว่านั้นการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ละคนช่วยกันทำในสิ่งที่ตนเองทำได้เมื่อหลายมือรวมกันสิ่งเล็กๆก็สามารถกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ใครอีกหลายคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ทุกถุงคือความตั้งใจทุกการให้คือกำลังใจและทุกน้ำใจคือหนึ่งพลังแห่งน้ำใจที่มีความหมายทำให้ทุกท่านไม่ต้องเผชิญความลำบากเพียงลำพังวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกขอยืนหยัดเคียงข้างส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ
2: ทางวัดพระธรรมกายที่ได้มอบถุงทองแดงถุงยังชีพที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับเราได้ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วในการที่ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมก็ดีโควิดก็ดีหรืออยู่ที่ภาคใต้นะครับที่332วัดที่เราได้นำสิ่งของต่างๆวัตถุทานต่างๆได้มอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความลำบากหรือว่าเกิดเหตุเพศภัยในช่วงนี้เราต้องเตรียมการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดพระธรรมกายจึงได้มีการแพ็กถุงยังชีพหรือว่าถุงแดงนั่นเองในช่วงนี้ที่เราได้มีการจัดเตรียมก็เป็นจำนวนประมาณ 5,000 กว่าชุดแล้วถ้าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญท่านใดหรือท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆก็สามารถที่จะนำวัตถุทานสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องวุ้นเส้นข้าวสารหรืออาหารที่สามารถที่จะสำเร็จรูปได้นำมาร่วมบุญถวายได้ที่ณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายหรือนำส่งทางพัสดุมาก็ได้หรือมาด้วยตนเองก็ได้
0: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก จัดค่าย

วีสมาร์ทแคมป์ภูเรือให้กับนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือค่ะสำหรับค่ายวีสมาร์ทแคมป์ภูเรือมีนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน61คนจาก8สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือเข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือจังหวัดเลยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ธรรมะและฝึกสมาธิโดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิทยูเกมและวอล์กแรลลี่ทำให้น้องๆจากหลากหลายสถาบันได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้การทำงานร่วมกันทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมแฮปปี้มายด์ฟูลเนสซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การหยุดพักใจจากความวุ่นวายด้วยการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้มีกิจกรรม Happiness at University เรียนรู้การประยุกต์ใช้ธรรมะกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยช่วยให้น้องๆได้แนวทางในการสร้างความสุขพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอย่างสมดุลนอกจากนี้พี่ๆยังได้เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมค่าย SMC Thailand ที่จะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษานี้รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเป็นซูเปอร์วิเซอร์จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ที่จะจัดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มมิตรภาพและพลังแห่งการเรียนรู้ซึ่งค่ายวีสมาร์ทแคมป์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรมซึ่งน้องๆที่ผ่านการอบรมมีความตั้งใจที่จะกลับไปเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความดีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายดานีดีนประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำใจให้ผ่อนคลายหยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบสุขภายในพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการนำวิธีการฝึกสมาธิไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านเพื่อให้สามารถฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันส่วนวันศุกร์ที่25กันยายนได้จัดกิจกรรมพิเศษ Light of Peace ภายใต้แนวคิดสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกสมาธิทำใจให้สงบนิ่งและสัมผัสความสุขจากภายในพร้อมทั้งแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้สันติสุขแผ่ขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสงบและความสุขผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิโดยมีทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นประจำและผู้ที่เดินทางมาร่วมเป็นครั้งแรกซึ่งต่างรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและได้สัมผัสความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากภายในค่ะส่วนวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางความปิติของคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับกิจกรรมในภาคสายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและบูชาธรรมกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงเป็นประธานจุดเทียนบูชาพระมงคลเทมุนีส่วนกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปผู้ล่วงลับภายหลังจากที่สาธุชนได้อาราธนาศีลและอาราธนาธรรมคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนเข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสุกุลนำโดยคณะประธานทั้ง4คณะได้ถวายผ้าบังสุกุลได้แก่กัลยาณมิตรสมฤดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์กัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนตามด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลณคณะสงฆ์ต่อเนื่องด้วยพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินนำกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังบททบทวนโอวาทและรับพรจากประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิตรวีธนหิรันโรจน์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีดันวณิชกั
กัลยาณมิตรอัครพักทานและ

ยนมิตรปาริชัตทรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรอัครพักทรานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้อนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พร้อมทั้งให้ข้อคิดเตือนใจในการประคับประคองใจให้หยุดและนิ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสักการะพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกาย

กวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmaine.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

พระพานเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระอันเจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับดวงบุญที่ลงไปใน

ุดประดับไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัมมังธัมมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตอาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิหัน

ภะคะวันโตอุปัฏฐานคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะ

พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสไม่ลอยการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าเมื่อจิตปรัตญานิวรณ์ทำใจหยุดนิ่งให้จิตปรัตญานิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งรึกชาติหนหลังได้อย่างมากมาย ว่าเคยเกิดเป็นชื่อโน้นตระกูลนี้มีเสื้อผ้าอย่างนั้นมีอาหารอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นสวย สวยทุกอย่างนี้มากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชา ความไม่รู้แจ้งหมดไปความไม่รู้แจ้งหมดไปเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งอวิชชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองในวันจุตูปปาตยานยังยานยังรู้เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าทรงเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งหมดไปเป็นวิชชาที่สองเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งความไม่รู้ตั้งแต่ดั้งเดิมหมดไป เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สาม

เห็นอริยสัจสี่คือทุกข์นั่นก็ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเริ่มไรลำพันธ์เป็นทุกข์ความไม่สบายกายเป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์เห็นสาเหตุแห่งทุกข์ คือตัณหาทั้งหลายสามคือกามตัณหาความกำหนัดยินดีในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้กระทำบาปกรรมและเป็นเกิดใหม่ภวันตัณหาวิภวันตัณหาให้เป็นเกิดใหม่เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่านี่คือสาเหตุแห่งทุกข์เห็นความทุกข์ดับนิโรธะ คือความกระไรออกซึ่งความกำหนัดจนดับไม่เหลือเห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคเรียงกับด้วยองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นอริยสัจสี่เหล่านี้ด้วยจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้แจ้งหมดไปไม่รู้แจ้งหมดไปตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิชาที่สามสุคโตเสด็จไปดีโลงกะวิถูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นวรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุทาปินันทิยานเถระเอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะตลอด94กับไม่ไปสู่บายเลยในกัปที่30แต่พันธุ์เรื่องกัปนี้

ดบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดเรือนดูอบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อย อานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แดงแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกอยู่พระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูวนันทรุณธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศ

เขมิกาวจีวรเศษปริยาภรณ์พรหมภักดีและกริมิทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปเรือนธรรมวัดเรือนธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย กรมิตรอันนันท์อัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนจ

พรสุขสว่างกระมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบโคธนาสมานโชคกระมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิตรสุจัญญารุตวริษาพิจารณาบิลัดกระมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวมดุงดันตระกูล พ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตเนตรกระมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรม

กมิตรียำกิมกมิตรสาครดินชมกมิตรนิพาวันครอบครัวทีตะวันธนาผงกมิตรสันชัยจันนรงชัยกมิตรชัยรักวงเกษมกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนถิ่นนครวสันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกฤษโทษทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้น

กินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ฐานมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายในธาตุธรรมทั้งหลายในธรรมะทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติมีสุขภาพบารมีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัย

0: ม
1: อายุไขยืนยาวนาน
0: ว
1: ัน
0: คืนล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้สร้างบารมี
1: ได้มากมายเพียงนั้
0: น
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่ม
1: ี
0: ความโกรธ
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่ม
1: ี
0: น
1: ิ
0: วรณ
1: ์
0: ห้า
1: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: ถึง
1: ร้อมด้
0: วยศ
1: ี
0: ล
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: วิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: ญาณทัศนะ
0: ผังจนถ
1: ู
0: กทำลาย
1: ผังรวยช้าถู
0: กทำลาย
1: ผังรวยเร็
0: วหนาแน
1: ่
0: น
1: เป็นผังสำเร็จ
0: ติ
1: ดตัวไป
0: ทุ
1: กภพทุกชาติ ผังบรรลุช้าถู
0: กทำลาย
1: ผังบรรลุเร็
0: วหนาแน
1: ่นเป็นผังสำเร็จ
0: ติ
1: ดตัวไป
0: ทุ
1: กภพทุกชาติ
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที่
1: รุ่งโรจน์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: ว
1: งบุญ
0: พ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี้
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่
0: งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระ
1: สัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท
1: ุ
0: กๆเรือ องค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่
0: งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระ
1: ผู้ปราบมาร
0: จ
1: นทุกประการเท
0: อญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรรณเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

0: เอมิพุทโธเมนานโถหรือพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงแห่งเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันเบสมบัติอัศจรรย์ทันใจในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระด้างหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วย

0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

0: อรหังแปลสั้นๆว่าไกลว่าควรเป็นสองนัยยะอยู่ไกลหมายความว่าไกลจากกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสเสียแล้วไกลตรงกันข้ามกับปุถุชนคนเราซึ่งยังอยู่ใกล้ชิดกิเลสพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องดังแท่งทองชมพูนุชหรืออีกอย่างหนึ่งว่าใสเหมือนดวงแก้วอันหาค่ามิได้สมคำที่ว่าพุทธรัตนะจึงมีนัยยะที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ควรหรือเป็นผู้ที่เราสมควรจะเทิดจะบูชาไว้เหนือสิ่งทั้งหมดอรหังเป็นนามเหตุพระคุณนามนอกนั้นเป็นนามผล
1: พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดว

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอน

0: ใครตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอรับน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเจริญพรเจริญสุขนะเจริญทั้งในพรเจริญทั้งด้านความสุขวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากก่อนไปถึงหัวข้อทักทายกันก่อนคุณครูไม่ใหญ่ถามเสมอเลยยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับขอหลักฐานหน่อย072สาธุใครไม่ทันยิ้มตามมาด้วยนะนะยิ้มตามมาด้วยเปิดด้วยรอยยิ้มก่อนเพราะว่ามันคือความรู้สึกที่มันฝืนยิ้มกับยิ้มจริงๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะนะฝืนยิ้มกับจริงๆไม่เหมือนกันทำไงให้เรายิ้มออกมาจากข้างในนะแสดงว่าข้างในเรามีความสุขวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569พรุ่งนี้30อะไรที่ลงท้ายด้วยยนต์จะมีแค่30อะไรที่ลงท้ายด้วยคมจะมี31ยกเว้นพันนะคุณพันเนี่ยจะมีแค่28กับ29นะคุณพันเนี่ยโลเลนะทุก4ปีจะเป็น29นะปกติ3ปีก็จะเป็น28มันทำให้1ปีมี365วันเศษ1ส่วน4ไอ้เศษ1ส่วน4นั้นเขาก็ไปกองรวมกัน อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์รับผิด

ชอบไปว่าทุกๆ4 ปีกุมภาพันธ์เธอจะต้องมี29 วันนี่เป็นอย่างนี้ความพอดีเนาะนะความพอดีกว่าจะได้ตัวเลขนี้มากว่าจะสรุปได้ว่า1 ปีมี365 วันเสร็จ1/4โอ้ใช้ระยะเวลามายาวนานมากนะตกทอดกันมายาวนานมากๆนะครับดังนั้นก็ทำยังไงให้ทุกวันมีความสุขอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะเราคือมนุษย์เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์แล้วนะนะเราปฏิสนธิตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยเราเป็นมนุษย์แล้วนะคลอดออกมาเราก็เป็นมนุษย์แล้วในความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุษย์มาทุกวันเนี่ยมนุษย์มาทุกเดือนมนุษย์มาทุกปีเกิดทั้งตอนนี้เป็นมนุษย์กี่10 ปีละ20 30 40 50 60 70 80 90ใครอยู่ถึง100ได้ก็เป็นมนุษย์100 ปีเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ยังไงบ้างเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ยังไงบ้างเรื่องพื้นฐานเลยนะเรื่องพื้นฐานเลยนะเรื่องของใครเรื่องของเราครับนี่คือเรื่องของเราเราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อน1มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาเกิดมาไม่มีใครรู้เลยนะครับเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ครับเรียกว่าอวิชชาแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะแม้จะประสูติมาแล้วเดินได้7 ก้าวแม้จะประสูติมาแล้วพูดได้แม้จะประสูติมาแล้วนะด้วยการท่ายืนนะพุทธเจ้าออกมาท่ายืนนะเอาขาออกก่อนท่ายืนนะแต่ยืนแบบสง่างามนี่พระมารดาไม่ได้เจ็บปวดทรมานมาแบบผู้มีบุญรื้อออกมาเลยขนาดนั้นน่ะยังมาพร้อมกับความไม่รู้ครับอวิชชายังอยู่ในดวงจิตของพระองค์อยู่เพราะยังไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตรัสรู้ธรรมพระองค์สามารถค้นพบความจริงอันประเสริฐ4 ประการความจริงอันประเสริฐ4 ประการนั้นเรียกว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก่อนหน้านั้นบรรลุอะไรฮะบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเนี้ยบรรลุก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นะย้อนไปในอดีตมนุษย์เมื่อเราพูดถึงอดีตเรานึกถึงอะไรเมื่อวานปีที่แล้วตอนเด็กๆแต่จะมีมนุษย์สักกี่คนที่นึกไปถึงว่าอ๋อชาติที่แล้วดังนั้นชาติที่แล้วอยู่ในพาร์ทของอดีตเช่นเดียวกันนะครับเราพูดถึงอนาคตเรานึกถึงอะไรโอ้ยพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้า10 ปีข้างหน้าจะมีมนุษย์สักกี่คนนึกไปถึงชาติหน้าดังนั้นเรามีความเป็นมนุษย์แล้วเรารู้เรื่องมนุษย์เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับพอประมาณทักเที่ยงคืนพระองค์บรรลุจุตูปปาตญาณการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากของตัวเองแล้วยังรู้การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยว่าเกิดแบบใดเกิดจากไข่เรียกอันทชะเกิดจากครรภ์นะเกิดจากท้องมาก่อนนะเกิดจากการหมักหมมของน้ำนะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นการผสมพันธุ์นอกตัวด้วยหรือเปล่าเช่นกบหรือปลาบางชนิดที่ไข่ออกมาก่อนแล้วก็มีน้ำเป็นสื่อกลางแล้วก็เพศผู้ก็ผสมนอกตัวนะด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับพญานาคบางชนิดก็เป็นสังเสทชะนะเกิดขึ้นจากของหมักหมมนะครับของที่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือโอปปาติกะนี่คือการเกิดแบบ4 อย่างเกิดแบบ4อย่างดังนั้นพอศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยตอบคำถามโลกแตกได้อะไรคือคำถามโลกแตกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนางงเถียงกันอยู่นั่นแหละเพราะอะไรไก่เกิดจากอะไรไข่และไข่เกิดจากอะไรไก่แต่พอศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอ๋อไก่เกิดก่อนเพราะทำไมอ่ะเพราะไก่ฝูงแรกที่มาเกิดเนี่ยเกิดแบบโอปปาติกะ
ไก่ฝูงแรกที่มาเกิดเกิดแบบโอปปาติกะเหมือนอะไรอันนี้ความรู้จากพระไตรปิฎกนะครับชั้นอรรถกถารวมถึงมนุษย์ด้วยคือสัตว์เนี่ยตามมาเกิดทีหลังนะมนุษย์เกิดก่อนมนุษย์มาจากไหนมนุษย์ยุคแรกของการเกิดไม่ได้เกิดจากครรภ์มารดา

ลีๆก่อนนะยังไม่กลมมากลมทีหลังกลมทีหลังเพราะอะไรเกิดการหมุนรอบตัวเองและแรงดึงดูดนะหมุนเข้าหมุนเข้าปุ๊บเริ่มแรกเนี่ยโลกมันเป็นของเหลวๆก้อนๆ ก่อนเรียกว่าง้วนดินทุกอย่างคือมันหลอมละลายหมดเพราะโลกยุคแรกมันร้อนมากแล้วทุกอย่างมันหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมหอมไปถึงชั้นพรหมพรหมลงมาปุ๊บอุ้ยหอมนะกลิ่นหอมเหมือนของทิพย์เลยอะทำไงดีฮะพรหมปาดเหมือนปาดหน้าเขปุ๊บแล้วก็ดมพอดมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะระบบทางเดินหายใจปุ๊บเข้าปากเกิดอะไรอีกพรหมตอนแรกไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับพอเข้าปากปุ๊บเป็นไงชิมไปปุ๊บระบบย่อยอาหารก็เกิดขึ้นนี่มนุษย์ยุคแรกศึกษาได้จาก DOU นะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะศึกษามาแล้วถึงมาพูดให้ฟังนะครับดังนั้นธรรมะเรื่องสนุกครับลึกซึ้งแต่ไม่ซับซ้อนง่ายแต่ลึกนะอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่เขียนง่ายแต่ลึกนะครับนี่ความเป็นมนุษย์นะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาศึกษาความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับในความเป็นมนุษย์ประกอบด้วยอวิชชานะยามที่2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จตุปปาตญาณการเกิดของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายก่อนรุ่งสางฮะบรรลุอาสวะขยญาณวิธีการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปด้วย

0: ต้องมีแพชชั่นมีความเชื่อมั่นว่าทุกข์มันดับได้ก่อนถ้าคุณไม่เชื่อว่าทุกข์ดับได้ก็จะไปแสวงหาความทางพ้นทุกข์ไปใหญ่ในเมื่อถ้าเราไม่เชื่อว่ามันดับได้ดังนั้นสมุนิโรธจึงเป็นลำดับที่3คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจว่าทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ดับได้เพราะเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับเกิดได้ก็ต้องดับได้แล้วนะทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาสาเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นได้แล้วพระองค์เชื่อมั่นเป็นแพชชั่นด้วยว่าเนี่ยทุกข์นั้นดับได้ดับได้ด้วยวิธีการใดก็ไปมรรคมีองค์8วันนี้สาระล้วนๆมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์คือคุณต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจในการใช้ชีวิตนะถ้าเป็นทางโลกก็มีสัมมาอาชีวะไปด้วยนะเลี้ยงชีพชอบคิดชอบเห็นชอบเลี้ยงชีพชอบนะดำรงตนชอบนะทั้งหมด8อย่างมรรคมีองค์8อ๋อนี่ไงหนทางแห่งการดับทุกข์ปิ๊งอวิชชาหายกระจุยกระจายเคลือบไว้ไม่มิดเคลือบไว้ไม่ได้อวิชชาหายไปเหมือนเช็ดกระจกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บใสสว่างดวงปัญญาเกิดการตรัสรู้ธรรมนะธรรมะของพระเจ้าเรียนรู้จากการเห็นนะครับไม่ได้เห็นด้วยตานี้นะเห็นด้วยตาข้างในเวลาอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาที่อยู่ภายในนั่นเองนะครับน่าสนใจใช่ไหมฮะความเป็นมนุษย์นะหัวข้อวันนี้นะครับเมื่อถูกรักโดยใครสักคนแต่ทุกคนมารวมกันตรงนี้ฮะใครที่เคยสมหวังในความรักใครอินเลิฟอยู่มารวมกันตรงนี้ใครเคยอกหักรักเขาข้างเดียวผิดหวังในความรักมารวมกันตรงนี้เพราะวันนี้เป็นเรื่องราวที่สุดแสนจะโรแมนติกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็มีทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งสำคัญมากทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งย้ายช่องนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักสร้างบารมีเป็นยอดขุนพลนะครับชื่อตอนว่าจากอาสาสมัครธรรมวาลีสู่ขุนพลภูธรนครตู้เอาใหม่ตื่นเต้นนะประวัติการสร้างบารมีเขาสุดๆต้องฟังนะเอาใหม่นะฮะชื่อตอนจากอาสาสมัครธรรมวาลีสู่ขุนพลภูธร9ผู้ไม่เคยถอยไปรับชมพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพรมมาโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2

0: มายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเหรอ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะเฮ้

0: ราวันนี้จะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีชาตินี
1: ้
0: และก็ข้ามชาติด้วย
1: คร
0: ับโดยการทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยนะจ๊ะทอดทั้งทีทอดทั้งทั่วไทยและเดินสายทำบุญเดี๋ยวสมบัติก็มาเป็นสายเลยนะจ๊ะต่อไปเรารุ่นลูกรุ่นหลานฝันเขาก็จะอาเลิศเลยสมัยก่อนใครได้ทอดกฐินสักวัดหนึ่งหรือ5วัดหรือ9วัดก็ปลื้มที่สุดแล้วแต่ว่าในยุคนี้เราได้ทอดทุกวัดทั่วไทยใครได้ทำก็จะได้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์เราวัดก็มีมาตั้งนานการทอดกฐินก็มีมาตั้งนานแต่ยังไม่มีใครเคยทอดทุกวัดทั่วไทยมาก่อนเลยนี่จ้ะตั้งแต่สมัยพี่ลอกโกโกลอกฝงฝงลอกอะไรก็ไม่รู้นี่นะกระทั่งมาถึงยุคนี้ก็ไม่เคยนี่มีแต่หมู่คณะของเราที่ได้ทำปลื้มไหม
1: ปลื
0: ้
1: ม
0: ไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งปลื้มเราจะได้ทำกันถึงทุกวัดทั่วไทยอย่างนี้ต่อไปเราจะนึกง่ายเลยเดินผ่านวัดไหนวัดนี้เราก็ได้ทำบุญทอดกฐินไปแล้ววัดนั้นเราก็ทำกฐินไปแล้วทำหมดแล้วทุกวัดทั่วไทยเลยต่อไปเรามองแผนที่ประเทศไทยป๊าเดียวเราจะปลื้มว่าเราได้ทำบุญกฐินมาแล้วทั้งหมดทุกวัดทั่วไทยเลยหรือต่อมาให้มองลงมาจากสวรรค์ก็จะเห็นว่าเราทำบุญมาแล้วทุกวัดทั่วไทยไม่มีที่แห่งไหนที่ไม่ใช่สายบุญของเราเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราเอาทั่วไทยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนต่อไปจะได้ทั่วไปได้ธรรมะนั่งง่ายแต่ลึกส่วนบุญกฐินง่ายแต่เยอะคือทำง่ายแต่ได้บุญเยอะดีไหมนี่เนาะบุญเราต้องทำทีอย่าทำเป็น
1: ที
0: เพราะถ้าทำเป็นทีแล้วก็รวยเป็นทีถ้าทำเป็นทีแล้วก็จะรวยทีเอาไง
1: รวยที
0: เนาะฝังชีวิตของเรามันก็แล้วแต่เราอยากจะให้เป็นยังไงสมมติเราสั่งสมาทานบารมีมากลายเป็นบุญติดตัวเราไว้แล้วพอถึงเวลาบุญส่งผลแม้เราจะไม่อยากรวยก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะรวยแล้วโอ้นี่เนอะเพิ่มทุกทีเลยเนอะแต่เราก็จะหลีกเลี่ยงความรวยไปไม่พ้นเราจะถูกบีบบังคับรวยต้องยอมรวยในทํานองเดียวกันถ้าเราไม่ได้สร้างมหาทานบารมีไว้แม้เราไม่อยากจนแต่ก็จะถูกบังคับให้จนนี่นะเราจะมีโอกาสสร้างบุญบารมีได้ก็แค่ตอนมีชีวิตอยู
1: ่
0: นี่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ไหม
1: ม
0: ีเนาะต้องสร้างตอนที่มีกายมนุษย์หยาบนี่แหละนะจ๊ะพอถอดกายปั๊บถอยรวยสักแสนล้านก็หมดสิทธิ์ใช้เงินแล้วจะเอาเงินไปทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้และเงินสกุลใดในโลกไม่ว่าจะสกุลดอลหรือสกุลใดก็ไปใช้ในปรโลกไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเสียก่อนเปลี่ยนจากเงินทุกสกุลให้เป็นบุญทุกสกุลถึงจะเอาไปใช้ในปรโลกได
1: ้
0: นี่เนาะการทำบุญฝังไว้ในพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นบุญพอบุญเกิดขึ้นก็จะติดตามตัวเราไปเลยใครจะมาจี้มาปล้นก็ไม่ได
1: ้
0: บอกไม่มีทรัพย์มีแต่บุญโจรก็ไม่รู้จะเอาไง
1: ใช่
0: บอกไม่มีมีแต่บุญ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บุญติดตัวเราไปแล้วก็เป็นดวงสว่าง
1: ครับ
0: พร้อมที่จะแปลเปลี่ยนเป็นทิพยสมบัติก็ได้
1: สาธุ
0: หรือสมบัติใหม่ในภพเบื้องหน้า
1: สาธ
0: ุไปอยู่ภพภูมิไหนก็เปลี่ยนได้ทุกภพภูมิ
1: สาธ
0: ุดีมั้ยจ๊ะ
1: ด
0: ีค่ะดังนั้นขอฝากไปถึงท่านเจ้าภาพภูมิบุญนะจ๊ะได้ยินป่ะจ๊ะ
1: ได้ยินค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยอมรวยเสียเถิด
1: สาธุ
0: เราต้องยอมรวยก่อน เดี๋ยววิธีการจะมาเองแบบไม่ต้องคิดเลยจริงเราเคยสั่งสมบุญมาก้าวพระความชาติบุญก็จะฟังเจ้าของบุญว่าเจ้าของบุญก็จะเอาไงถ้าเจ้าของบุญก็ยอมรวยบุญก็โอเคนี่ตามเจ้าของเลยเนี่ยบุญก็จะทำหน้าที่เลยเพราะเจ้าของบุญก็ยอมรวยแล้วบุญก็ลุยเลยนี่เนาะขอฝากอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกฐินทุกวัดทั่วไทยทุกๆคนนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุดูอยู่ป่ะจ๊ะ
1: ดูอยู่ค่ะ
0: ฟังอยู่ป่ะจ๊ะ
1: ฟังอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้ทุกท่านได้บุญเยอะๆ
1: สาธ
0: ุมีสมบัติมากๆกันทุกคน
1: สาธ
0: ุทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์

0: วันนี้เป็นจดหมายจากลูกหญิงถึงครูวิใหญ่นี่นะที่เคารพรักมากที่สุดตอนจากอาสาสมัครธรรมวารีสู่ขุนพลภูธรเก้าผู้ไม่เคยถอย
1: ภูธร9เป็นกองที่ดูแลจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามบุรีรัมย์และก็กรุงเทพบางส่วนเจ้าค่ะแล้วก็มีกาฬสินธุ์อีกเจ้าค่ะ
0: กรุงเทพด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: บางส
1: ่
2: วน
1: บางส่วนเจ้าค่ะ
0: ภูธรถึงนครบาลเลยเนาะภูธรถึงนครบาลเปิดรายการได้สำนักการวิสาหกลจ้า

0: โอ้สำนักอะไรนะ
1: สำนักกัลยาณมิตรสากล
0: โอ้กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกอุบาสิกา

0: กาญจนสุวรรณมีแต่ทองเลยลูกพรายอุบาสิการุ่นที่หนึ่งรุ่นชุ่มบุญปัจจุบันรับบุญเป็นรักษาการหน้ากองภูธร9นี่จ้าเรื่องของลูกเริ่มต้นจากแผ่นดินอีสานบ้านกุดชุมจังหวัดบนราชนีเมื่อลูกลืมตาดูโลกใน1 ปีจังหวัดที่ลูกเกิดก็ได้ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนี่ใช่คือจังหวัดยะโสธรลูกยิ่งชอบพูดเล่นๆว่าลูกเกิดมาก็ได้จังหวัดใหม่มาให้ลูกพอดีราคว่าในนาก็กำลังมีสิ่งใหม่ๆรออยู่ในชีวิตของลูกเช่นกันโอ้เข้าใจคิดเนาะครอบครัวของลูกเป็นชาวสวรรค์ที่ลงมาเกิดเป็นประตูดินเนาะแล้วก็มาทำงานระดับตอนโลกเกิดใหม่ก็จะมีอะทำไมรู้ว่า
1: โลกเกิดใหม่ก็ต้องมี
0: ข้าวอ๋อเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เนอะไม่มีตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: มนุษย์อยู่ไม่ได้ที่ผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นคุณยายจะมาตักบาตรทุกเช้าไม่เคยขาดเลยนี่คุณตาก็พากวาดทุกวันโกนวันพระเมื่อลูกเกิดมาอายุได้4-5 ขวบคุณพ่อก็ประกอบอาชีพค้าขายเป็นอะไร

0: มาเกิดแล้วนี่นะถึงเวลาท่านก็ต้องกลับไปสู่นี่สุคติโลกสวรรค์นั่นเนาะคุณแม่ท่านก็เลยค้าขายเลี้ยงลูกสี่คนที่ยังเด็กเมื่อน้องโตเดินเองได้แม่ก็ย้ายไปเปิดร้านใหม่ในเขตอำเภอซึ่งเป็นตำเลทองค้าขายดีมากกว่าเดิมน้าซึ่งเป็นน้องแม่ได้มาเปิดร้านแทนในหมู่บ้านขอให้ลูกไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุให้น้าไม่แต่งงานตลอดชีวิตเลยที่บ้านน้ามีคุณตาคุณยายพาลูกไปถวายทหารที่วัดถวายพระทหารที่ได้ยังเป็นจุดเริ่มใจลูกชอบไปวัดตั้งแต่นั้นมาเวลางานบุญพระเวทคืออะไร
1: เป็นงานเทศมหาชาติค่ะบุญพระเวสสันดร
0: ลูกชอบไปดูภาพวาดในแผ่นผ้าที่ศาลาวัดเป็นภาพช้าดกนรกสวรรค์บ้างจากภาพที่เห็นและฟังพระเทศเรื่องราวในพระไตรปิฎก

0: ไปทุกวัด
1: ทุกวัด
0: แต่ก็ยังไม่ถึงกับอยากอยู่สร้างบารมีจนกระทั่งมีเพื่อนชวนไปรักษาศีล8ที่เกาะมหามงคลว่ามีน้ำล้อมรอบเลยเหรอ
2: ใช่เจ้าค่ะเกาะมหามงคลที่กาญจนบุรีเจ้าค่ะ
0: เป็นการรักษาศีล8ครั้งแรกเราเป็นความทับใจมากและอยากมีโอกาสช่วยงานพระศาสนาพร้อมกับรักษาศีล8ไปด้วยแต่จะหาแบบนี้ได้ที่ไหนนะในโลกนี
1: ้
0: หรืออยากทำอย่างนี้นะและแล้วสิ่งที่ลูกหวังไว้ซึ่งนับเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตของลูกก็มาถึงเมื่อวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนลูกก็เดินชวนมาวัดพระธรรมกายลูกตอบตกลงอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักวัดมาก่อนก็คงรู้จักข้ามชาติมาแล้วเนี่ยทันทีที่ก้าวเท้าลงบนแผ่นดินวัดพระธรรมกายลูกรู้สึกคุ้นเคยนี่ไงเหมือนเคยมาที่นี
1: ่
0: นี่เนาะขณะเดินผ่านเต็นท์แผนกธรรมวารีคุณลุงท่านหนึ่งในแผนกธรรมวารีกวักมือเรียกหนูหนูมาหนูมาเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครได้ไหมตอนนั้นลูกมาด้วยกัน7 คนแต่ลุงเรียกลูกอยู่คนเดียวลูกจึงลงชื่อเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมวารีทันทีโดยมีพี่ปุ้มอรวรรณเป็นหัวหน้าแผนกแล้ววันนั้นก็ได้ยินพระอาจารย์เล่าถึงคุณธรรมนี่เนาะของพระอาจารย์องค์หนึ่งทำให้ลูกเกิดศรัทธาขึ้นมาเต็มเปี่ยมทั้งๆยังไม่เคยเห็นหน้าพระอาจารย์นั่งเลยนี่เนาะฟังเพลงดีกว่า

เมื่อเรียนจบปริญญาตรีลูกก็ได้ไปเป็นครูที่โรงเรียนปานะพันวิทยาจะได้เข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่12ช่วงปิดเทอมได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีและมโนไปทานจากของหลวงพ่อและหมู่คณะจึงทำให้ใจของลูกเกิดไฟลุกโชนสว่างสวยนี่เนาะนี่ลูกกลับไปลาออกจากอาชีพครูแค่เห็นแค่นั้นเองนะกลับมาลาออกเลยแล้วกลับไปบอกที่บ้านว่าจะมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายสาธุจ้าซึ่งแม่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็รู้ว่าเป็นห่วงทราบภายหลังว่าน้ากับแม่ร้องไห้น้ำตาซึมแต่ทุกคนก็ไม่ห้ามลูกเพราะแม่เชื่อคำโบราณที่ว่าห้ามคนเข้าวัดเป็นบาปเมื่อบอกแม่กันนะแล้วลูกก็กลับมาอบรมบุคลากรรุ่น11ชุ่มบุญทันทีเพราะชีวิตโลกไม่มีคำว่ารอก่อนอีกแล้วหลังจากลูกเข้าวัดได้4ปีไม่ได้กลับบ้านเลยแม่กันนะมาดูว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างน้ามาในช่วงงานบุญใหญ่ของวัดแล้วน้าก็กลับไปได้แม่ฟังด้วยความปลื้มนี่เนาะโอ้โหอบรมบุคลากรรุ่นที่11ฝึกฝนและพัฒนาตนเองนี่จ้า

แล้วยังก็มาเป็นบุคลากรรุ่นที่11ได้ทุ่มเททำหน้าที่และสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ถึงแม้ช่วงแรกคนที่บ้านจะยังคงเป็นห่วงลูกจึงส่งคนน้ามาคอยเยี่ยมเยียนและช่วยงานบุญใหญ่อยู่เรื่อยๆเฮ้ยคนน้าสำแดงมาแล้วนี่จ้ะลูกรายโอ้อยู่ในหมู่นี่นี่หมู่ช่วงอบรมลูกก็ได้รับบุญในหน้าที่แจ้งข่าวสว่างลูกก็ได้จับคู่กับเพื่อนออกน็อกดอแจ้งข่าวบุญสร้างมหาวิหารหลวงปู่โดยมีหลวงปู่นำทางลูกมีเทคนิคคือสังเกตร้านไหนมีรูปหลวงปู่ก็จะเข้าไปแจ้งข่าวบุญอ๋อโอ้เล่นชาล

และประโยชน์ของพระพุทธศาสนาให้ชาวภาพเกิดความเริ่มใสศรัทธาอย่างบุญสร้างมหาวิหารพระนครเทพมุนีแล้วก็ได้แจ้งข่าวบุญกับชาวภาพใหม่ที่ไม่เคยรู้จักวัดเลยกระทั่งสร้างเสาเข็มได้3ต้นและรวมถวายเงินแท้อีกนี่หลายสิบกิโลกรัมเงินนะไม่ใช่แบงค์นะเพื่อเราพระราชทำการเงินเป็นพระประธานในพระมหาทำการเจดีย์โลกปลื้มในบุญนี้มาเนาะเราได้ผ่านการฝึกสมาธิกับมิตรมาหลายช่วงโดยมีท่านผอ.อารักษ์เป็นหัวหน้านี่จ้าภาพข้าวในการสัมมนาอารมณ์จัด11ที

0: ปัจจุบันลูกจะมาทำหน้าที่รักษาการหน้ากองแก้วภูธรเก้าต่อจากอดีตอุบาสกอนุชัยที่ปัจจุบันบวชเป็นพระอนุชัยอนันตชโย
1: สาธุ
0: นี่จ้า

แทบทุกจังหวัดภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานกลางคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและกาฬสินทร์ทำให้ผู้นำบุญมีไฟการทำหน้าที่ทั้งตามคนและตามทุกสิ่งจัดรถมางานบุญใหญ่จัดสัมมนาและจัดปฏิบัติธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นได้กลุ่มนางฟ้าขอนแก่นมีพี่แดงอัญชนาผู้นำบุญรุ่นบุกบอยผู้นำและได้ชวนเพื่อนร่วมตีกอล์ฟอีกสี่ท่านมาเข้าวัดทำบุญด้วยกันนี่จ้าสาธุจ้ามีอีกสองท่านที่ยังทุ่มเทมาวัดประจำสม่ำเสมอคือพี่กุลสุนีและพี่แอดสุทธิสมรสองท่านนี้มาวัดได้ไม่นานก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติตามที่ศูนย์พนาวัดเกิดความศรัทธาตัดสินใจร่วมบุญกฐินสร้างโมดูลมหารัตนวิหารคตคนละหนึ่งโมดูลทันทีนี่พี่กุลสุนีอนันทสกุลกับพี่สุทธิสมรแสงสุระสักใจตื่นใจมาวัดอย่างสม่ำเสมอทุกงานบุญไม่เคยขาดเลยนี่จ้ะโอ้ไม่เคยขาดเลยนะท่านเจ้าภาพนี่นะเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้ท่านเจ้าภาพฟัง

0: แล้วมีเรื่องหนึ่งที่จำได้ไม่ลืมเลยคือเรื่องไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าเซนโทซากลางเมืองขอนแก่นซึ่งห้างนั้นเป็นของพี่กุลสนีอนันตสกุลซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พี่เข้ามาถวายปัจจัยทำบุญรุ่นได้ไม่นานตอนนั้นเราก็อยู่ที่ขอนแก่นด้วยเลือกยังโทรศัพท์หาผอ.อารักษ์นี่เน
1: า
0: ะขอท่านช่วยบอกกลับเรียนหลวงพ่อบอกไม่นานผอ.ก็โทรกลับมาบอกหลวงพ่อท่านบอกว่าจะได้ห้างใหม่ที่ดีกว่าเก่าและเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมนี่เนาะลูกจริงแจ้งขานเป็นมงคลให้พี่คุณฟังสีหน้าที่พี่ก็เป็นกังวลก็เปลี่ยนเป็นคลายลงทันทีเลยเพราะจะได้ของใหม่ดีกว่าเดิมต่อมาทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการจากข้างสาขาเดียววันนี้ขยายเป็นสี่สาขาบนถนนย่านเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนี่ของเซนโทซาขอนแก่นเนาะเอเมกุลสุนีอานันทสกุลมีสาขาสีจันทร์ขอนแก่นมริวันขอนแก่นกลางเมืองขอนแก่นศิลาขอนแก่นนี่ห้างเซนโทซาห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นชื่อดังประจำจังหวัดขอนแก่นนี่จะ

0: ไฟมาเปลี่ยนแปลงห้างใหม่ที
1: ่
0: ดีกว่าเดิม
2: ดีกว่าเดิมเจ้าค่ะได้ห้างใหม่ด้วยค่ะกลางเมืองที่ไฟไหม้พอหลวงพ่อให้พรมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาควบคุมเพลิงได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตลาดบางลำพูน
0: อ๋อเป็นเหตุนะคือเรื่องนี้เป็นเหตุที่ว่าเราต้องมีสมบัติจักรพรรดิ

ตลอดเส้นทางการทำหน้าที่วิจภาพหลายท่านที่สร้างความปลื้มปิติให้ลูกเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะครอบครัวพนารมณ์แห่งเมืองร้อยเอ็ดตั้งแต่วัดปี2540ตั้งแต่ลูกชายอายุ9ขวบลูกสาว6ขวบครอบครัวนี้เดินทางไปกราบวัดและบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งระยะทางพันกว่ากิโลเมตรทุกสัปดาห์งานประจำการไม่เคยขาดแม้แต่เพียงวันเดียวนานกว่า16ปีซึ่งรวมระยะทางกว่า 800,000 กิโลเมตรช่วยในคุณวิริชัยบรรณารมณ์บวชโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลปีกันนิกาภรรยาก็ต้องขับรถออกจากวัดตอนดึกๆเพื่อพาลูกๆกลับไปเรียนที่ร้อยเอ็ดให้ทันอะไรขนาดนั้นเยอะเหรอเมื่อลูกถามว่าอะไรทำให้หัวใจเข้มแข็งเช่นนี้พี่ก็ตอบเพียงสั้นๆว่าแค่ได้มาเห็นก็หายเหนื่อยแล้วนี่จ้าแล้วจะมีเรื่องราวที่สำคัญและแสนจะภาคภูมิใจคือความสำเร็จในการเทล่าเผาหลีในบ้านลูกเองคือคุณแม่เปิดร้านขายของชำในทำเลทองที่ขายของดีมากโดยเฉพาะลาเบียบุรีแต่ว่าในครอบลูกกับมีพี่ชายคนโตที่ติดเล่าจะเป็นแอลกอฮอลิซึมลูกบอกแม่ตรงๆและพูดกดดันให้แม่เลิกขายเหล้าบุหรี่พูดด้วยความปรารถนาดีนี่จ้าถ้าแม่ห่วงลูกชายแม่ต้องเลิกขายเพราะแม่ขายถึงได้ผลกรรมย้อนมาทำลายคนที่แม่รักและรับผลกรรมที่จะได้รับในอบายภูมิที่ถ่ายทอดจากครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาให้รู้กันด้วยสุดท้ายแม่ก็โอเคยอมเทเหล้าบุหรี่เททุบทิ้งแล้วก็เลิกขายไปเลยลูกหาสมุนไพรเบื่อเหล้าหมายพี่ชายกินแล้วพี่ชายก็หักดิบเลิกเหล้าบุหรี่ได้จริงๆนี่ทุกวันนี้พี่ชายลูกเหมือนได้เกิดใหม่ดูแลแม่เรื่องอาหารการกินและสั่งสมบุญไม่ขาดตักบาตรพระทุกวันนี่จ้านี่ลูกปลายนาทีสาวนี่คุณแม่เปี่ยงกาญจนสวรรค์ปัจจุบันอายุ87ปีโอ้ความเปลี่ยนแปลงที่น่าภาคภูมิใจที่พี่ชายเลิกเหล้าและบุหรี่ได้สำเร็จปัจจุบันนี้มาสร้างบุญและดูแลคุณแม่ด้วยความกตัญญูนี่จ้ะรวบรวมใจที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรและตั้งใจทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขอเติมพลังไฟไม่สิ้นเชื้อด้วยการดูหลวงพ่อคุณยายเป็นแบบอย่างลูกก็ยังมีส่วนสนับสนุนจัดรายการธรรมะทางสูง

ทุกอาทิตย์3รายการโอ้โหนี่เป็นนักจัดรายการนะเนี่ย1รายการตามรอยพระศาสดาแดนพุทธภูมิขอพระอาจารย์สุริยานาคบีโลอดีตวาสกเนาะ2รายการดำเนินการสร้างบารมีกว่าครึ่งศตวรรษของหลวงนาสุธรรมโม3รายการเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลลูกเองนี่อันนี้มาเนาะจ้าจากชีวิตลูกจะเป็นเพียงวาสิกาตัวเล็กๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสร้างบารมีสร้างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สนองงานในทุกโครงการมีส่วนในทุกความสำเร็จทั้งงานตักบาตรพระพันลูกหมื่นลูกที่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอกราชสินเปิดบ้านกัลยาณมิตรศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดที่ลูกได้มีส่วนร่วมนี่เนาะนี่รวมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จงานตักบาตรพระภิกษุสามเณรหมื่นรูปที่จังหวัดขอนแก่น

เดี๋ยวกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกมาอยู่วัดสร้างบารมีตลอด31ปี31ปีโอ้อัศจรรย์ครับลูกไม่เคยมีความคิดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีแม้เพียงวันเดียวเราจะขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตลอดไปแม้ชาตินี้ไม่ได้เกิดเป็นวิชัยแต่ลูกภูมิใจจะได้เป็นทองพรายเป็นประกายแสงแห่งทองคำอันล้ำค่าคมคมคมเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาจนสุดลมหายใจแม้ชาติต่อไปก็ขอให้เกิดมาทำหน้าที่อันสูงส่งนี้อีกลูกขอน้อมบุญทุกบุญกราบถวายบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะนี่ส่งท้ายเดี๋ยวเพลงนี้

สาธุอนุโมทนาบุญจากธรรมวารีไปสู่แก้วภูธร9สร้างบารมี31ปีสาธุกี่ปีกันแล้วพวกเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ต้องจำบ้างนะอุลามะเข้าวัดปีไหนทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถึงเวลาจะได้นึกถึงบุญคุณยายบอกนึกถึงบุญบุญก็จะโตไปเรื่อยๆยิ่งมีบุญมากความสุขและความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายทีนี้ทิ้งไว้เมื่อตอนต้นรายการเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์แน่นอนฮะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรทำดังนั้นเรามีหน้าที่ในการทำให้ความไม่รู้หมดสิ้นไปความไม่รู้อันใดที่มีอยู่ในใจเธอความไม่รู้อันนั้นให้มาลายหายไปฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอนี่เพลงนี้บทเพลงนี้ได้ยินมานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแสงสว่างของดวงปัญญาที่เกิดจากสติสัมปชัญญะนะแล้วทำให้ดวงปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยก็จะทำให้ความไม่รู้เลือนหายไปได้ความรู้อะไรก็ไม่สู้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องราวทางธรรมชาติดังนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าเราฝ่าฟันกันมาเยอะเหลือเกินกว่าได้อัตภาพนี้มาเราควรศึกษาเรื่องราวของตัวเราให้ได้มากที่สุดตอนต้นรายการบอกว่าใครมีความสุขมารวมกันตรงนี้ช่องนี้หรือใครกำลังมีความทุกข์ก็ให้มารวมกันตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์แล้วเราต้องเจอสองอย่างความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์

ทุกข์ที่เราต้องเผชิญจัดการยังไงดีครับทั้งหมดนี้คือแบบฝึกหัดชีวิตนี่คือแบบฝึกหัดชีวิตเพื่อให้เราได้ทำแบบฝึกหัดแล้วเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะเมื่อเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดความรู้เอาความรู้ไปใช้อะไรฮะเอาไปใช้ทำข้อสอบเวลาที่เราหมดลมหายใจลมหายใจหมดได้นะใครอย่าคิดว่าโอ้ลมหายใจเรามีแบบอนันต์ลมหายใจเรามีแบบตลอดเวลาไม่จำกัดจำกัดนะครับลมหายใจเราถูกจำกัดด้วยอายุเวลาสังขารและทรัพยากรที่เรามีในทางการแพทย์และในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์คือลมหายใจออกไปครั้งนะครับลมหายใจของมนุษย์ลมหายใจสุดท้ายคือลมหายใจออกไม่มีใครตุยแล้วหายใจเข้าตายไม่มีออกครับในทางพระพุทธศาสนาเกิดดับหลับตื่นจิตวิญญาณออกจากร่างปุ๊บออกไปพร้อมกับลมหายใจออกผู้ชายรูจมูกขวาผู้หญิงรูจมูกซ้ายเหมือนกันเลยฮะนะดวงจิตออกไปนะแต่ทางการแพทย์คือลมหายใจออก3เฮือกสุดท้าย1 2 3ปุ๊บออกลมหายใจสุดท้ายนี่ไงดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลมากที่สุดคือกังวลเรื่องชีวิตเราและลมหายใจเข้าออกของเราว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยจิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับจิตเราเป็นยังไงบ้างหัวข้อวันนี้เมื่อถูกรักโดยใครสักคนโอ้ความรักเป็นสิ่งสวยงามครับความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ความรักทำให้ชีวิตอยู่ได้โลกหมุนได้ด้วยความรักนี่คือทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วบอกแล้วไงว่าใครกำลังทุกข์อยู่ผิดหวังอยู่มารวมกันตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ของคุณการเป็นมนุษย์ของคุณมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมดคุณต้องเรียนรู้ความผิดหวังคุณต้องเรียนรู้ความทุกข์มองทุกข์แล้วจะเห็นชีวิตดังนั้นนะมีพุทธพจน์นะครับเป็นภาษาบาลีนะครับคือนัตถิอัตตสมังเปมังนัตถิอัตตสมังเปมังแปลว่าความรักอื่นเสมอรักด้วยตนไม่มีความรักอื่นเสมอรักด้วยตนไม่มีอยู่ในบทสวดด้วยบทสวดท่อนไหนท่านสวดบท7ตำนานทำบุญบ้านเสมอรักตนไม่มีแล้วก็อยู่ในบทสวดด้วยนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะลังนะที่พึ่งอื่นของเรานอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีนัตถิเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวะลังที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมของเราไม่มีนัตถิเมสนังอัญญังธัมโมเมสสังโฆเมสนังวะลังที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือทีนี้ในทางโลกในทางโลกเนี่ยคนเราผิดหวังทุกคนเคยผ่านการผิดหวังอาตมาภาพก็เช่นเดียวกันผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมเราหวังผิดเราไปหวังกับคนกับสัตว์กับสิ่งของพวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้เข้าใจคำว่าไว้ใจไม่ได้ไหมครับคือเอาใจไปไว้ตรงนั้นไม่ได้วางใจก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเอาใจไปวางไว้ตรงนั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งก็ไม่ได้ไว้ใจก็ไม่ได้วางใจก็ไม่ได้แต่เผลอไปมอบความหวังและความไว้วางใจไว้ให้กับคนสัตว์และสิ่งของเกิดอะไรขึ้นครับผิดหวังดังนั้นถ้าผิดหวังไม่ต้องโทษใครหวังผิดเพราะเอาใจไปวางไว้ผิดที่ดังนั้นนะดังนั้นวิธีการให้เรากลับมาเอาใจของเรากลับมาตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาทางโลกก่อนทางโลกมี9ข้อ1ถนอมและอ่อนโยนกับตัวเองเราใจดีกับทุกคนเลยครับยกเว้นตัวเองยกเว้นตัวเองท่านหนอมตัวเองหน่อยอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยพูดเพราะๆกับตัวเองเคยเป็นไหมฮะพูดบ้างนะพูดเพราะๆกับตัวเองไม่โอ้แย่จังเลยนะโอ้ไม่น่าโง่เลยนะพูดกับตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องถนอมน้ำใจตัวเองสองเราต่างแตกต่างเหมือนกันมนุษย์ในสัง

คมเราต่างแตกต่างเหมือนกันไม่มีใครไม่เคยไม่มีใครเหมือนกันหมดไม่มีนะครับเราต่างแตกต่างเหมือนกันคำว่าความเหมือนกันของมนุษย์คือความแตกต่างดังนั้นยอมรับให้ได้ยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้ปุ๊บเป็นไงเอ่ยขวนขวายอีกแล้วนะวิ่งลนดิ้นรนอีกแล้ววิ่งตามอีกแล้วเหนื่อยนะครับ3เรามีจังหวะชีวิตที่เหมาะสมณเวลาหนึ่งมันไม่ใช่วันของเราทุกวันนะฟังไว้นะมันไม่ใช่วันของเราทุกวันเอาแล้ววันของเราเมื่อไหร่ล่ะวันที่เราพร้อมนะพร้อมเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เตรียมตัวสำหรับความพร้อมโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอดังนั้นวันนี้ไม่ใช่วันของเราก็ไม่เป็นไรฮะมันจะมีวันของเราสักวันนึงหรือมันจะเป็นวันของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นวันของเขาไปฮะเราต้องมารักษาวันดีๆของตัวเองให้ได้4เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลามนุษย์อย่าลืมบอกตัวเองนะเราคือมนุษย์เราอ่อนแอได้เราผิดหวังได้เราเสียใจได้แต่เราต้องมีสติเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้กลับมาเข้มแข็งไวๆทุกอย่างมาจากใจทั้งนั้นเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะมนุษย์แพ้ได้มนุษย์แพ้ได้ครับทำไมอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะชนะชาติสุดท้ายนะครับตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะชาติสุดท้ายชาติเดียวที่ผ่านมาล่ะ20ประสงค์ไขเศษแสมหากับหวังที่จะชนะแต่แพ้ตลอดเพราะยังกำจัดอาสวะกิเลสไม่ได้จนสุดท้ายแต่เป้าหมายพระองค์ชัดเจนมากจะต้องชนะให้ได้จะต้องเข้านิพพานให้ได้จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วแพชชั่นเนี้ยมีมาอย่างยาวนานโดยเพราะ4อสงไขยเศษแสนมากับสุดท้ายที่ได้รับพุทธพยากรก็สร้างบารมีเอาแบบชีวิตเป็นเดิมพันเพราะอะไรมีเป้าหมายการใช้ชีวิตรู้แหละว่าแพ้รู้แหละสู้ไปก็ยังไม่ชนะแต่สุดท้ายชนะได้เราก็เหมือนกันเราแพ้ได้แต่เป้าหมายเราชัดเจนคือการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไปกับใครไปกับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพราะท่านก็ถามทุกครั้งเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาไปกับคุณครูไม่ใหญ่ไปกับหลวงพ่อธรรมชโยดีสุดนะท่านซัพพอร์ตให้เราหมดแล้วแค่เดินตามสิ่งที่ท่านแนะนำเอาไว้นะครับ5เราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์ฝ่ายครั้งหนึ่งเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์อย่าหงุดหงิดอย่าอารมณ์เสียกับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและความไม่สมบูรณ์ของคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะความไม่สมบูรณ์มันเป็นของทุกคนเราจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อเราได้กายมหาบุรุษจบกายมหาบุรุษนี่งามกว่ากายของเทวดาอีกนะในความละเอียดลึกเข้าไปในกายธรรมโคตรภูเนี่ยนะได้กายมหาบุรุษแล้วงามกว่ากายของเทวดาอีกนะครับนี่6บอกรักและโอบกอดตัวเองบอกรักและโอบกอดตัวเองทำไมอ่ะการทอดทิ้งตัวเองมันถึงเกิดขึ้นกับเราได้บ่อยจังเลยแล้วเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นครับลืมไปว่าอุ๊ยสุดที่รักเราอยู่ข้างในเขาคอยคุณใครฮะพระรัตนตรัยภายในกายในกายของเราคอยเราอยู่นะเขาลุ้นกับเราตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเจอกันสักทีกี่ปีแล้วเอ่ย10 20 30 40นี่40ละนะรอเจอคนที่อยู่ข้างในกายในกายรอเจอเราอยู่ลุ้นกับเราตลอดเวลาอีกนิดนึงใสสว่างชัดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นกายในกายนี่ตามที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านแนะนำนะครับ7โฟกัสปัจจุบันไม่น่าเชื่อเรื่องที่ผ่านมาแล้วทำเราร้องไห้ได้ไปเทศบรรยายธรรมนะที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะหน่วยงานหนึ่งนะเขาให้ไปเทศพนักงานก็ถามทุกคนเลยว่าเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้อู้ดีครับมีงานมีเงินใช้เจ้านายใจดีนะมีงานมีเงินใช้เจ้านายใจดีแต่พอไปถึงคนหนึ่งพูดไม่ออกถามว่าโยมเป็นไงบ้างช่วงนี้มีอะไรไม่ดีไหมร้องไห้โฮเลยนะนั่งอยู่ตรงมุมห้องร้องไห้โฮทำไมอ่ะพูดไม่เป็นภาษาเพื่อนข้างๆจะบอกอ๋อพระอาจารย์สามีเขาเพิ่งเสียไปเพิ่งจะครบเดือนโอ้น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจนะคือคบกันมาเนี่ย20กว่าปี

เกือบ30ปีดูแลกันมาโดยตลอดแล้วก็สามีจากไปเขาก็เสียใจคืออย่างที่บอกว่าเราเสียใจได้นะแต่ว่าเราต้องตั้งสติเพราะความเสียใจควรจบไปตั้งแต่วันที่เขาจากไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันต้องยอมรับว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกายหยาบที่เราเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตไปไหนอ่ะจิตไปหาที่อยู่ใหม่และแน่นอนจิตดวงที่เคยเป็นเขานะไปอยู่อีกกายหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจำเราไม่ได้แล้วครับนะเป็นคนละภพคนละภูมินะยังไม่รู้ไปไหนเลยนะดังนั้นอ่ะเราต้องเดินเส้นทางของเราต่อไปในปัจจุบันเพราะแต่ละคนเนี่ยทำทางของตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นเลยแวะเจอคนนู้นคนนี้บ้างแต่ว่าอย่าลืมเส้นทางของตัวเองครับเป้าหมายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนคือนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวมาคนเดียวไปคนเดียวนะครับ8อยู่ห่างจากโซเชียลห่างกันสักพักนะกับโซเชียลมีเดียซึ่งมีความจริงเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงเพราะอะไรฮะทุกคนต้องการยอดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต้องการยอดคนดูต้องการยอดผู้ติดตามหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยฮะในโซเชียลดังนั้นเบาได้เบาเพราะเดี๋ยวเราจะไปเห็นความเป็นคนอื่นที่ดีกว่าเราเราก็หงุดหงิดอีกนะครับหรือหยุดไปคอมเมนต์อะไรในโซเชียลอะทำไมอะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่มีใครรู้จักใครเลยครับนะบางเผลอๆทะเลาะกันไปมานะโพสต์ต่อโพสต์ไม่หยุดเลยฮะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะจะไปโพสต์ข้อความธรรมะในโซเชียลมีเดียดีนะครับนะดีมากๆนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งไม่ได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายฮะก้าวขอบคุณตัวเองอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะอย่าลืมกตัญญูกับตัวเองนะคนที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดคือตัวเรานะครับต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นเราในฐานะของนักสร้างบารมีและความรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการที่เราได้เห็นใจตัวเองใจที่มีลักษณะเป็นดวงกลมใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือจุดนี้ปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏไม่มีประกันไหนฮะสามารถไม่มีกรมธรรม์ไหนสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ดีไปกว่าพื้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือตรงนี้หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะค้นพบตรงนี้นะแล้วสามารถอธิบายว่าอ๋อนี่ไงที่พระสัมมาสัมพุทธท่านบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่าศูนย์กลางกายและกลางใจมาบรรจบพบกันเห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเกิดดวงปฐมมรรคปฐมมรรคคือหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานโอ้โหไม่มีครูบาอาจารย์ไหนชัดเจนเท่าขนาดนี้แล้วหลังจากค้นพบวิชาธรรมกายกลับไปนิดหนึ่งนะไม่กี่วันที่ผ่านมาวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านก็กลับไปท่านศึกษาพระไตรปิฎกมาเกือบ12ปีนะครับคัมภีร์โบราณขอมด้วยนะศึกษามาหมดแล้วมาเทียบเคียงกับที่ท่านเกิดประสบการณ์ภายในนะการบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยเช็คแล้วแล้วท่านก็เผยแผ่ต่อส่งต่อมาให้คุณยายคุณยายส่งต่อให้กับคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่ใหญ่ให้ใครฮะนี่ไงผู้รับมรดกธรรมดังนั้นจงภาคภูมิใจในการเป็นผู้รับมรดกธรรมนะธรรมะและวิชาธรรมกายมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนดังนั้นครับอย่าทอดทิ้งเขาที่รอเราอยู่ข้างในนะไปหาเขาให้ได้นะครับคนคนนี้ถ้าพบแล้วเราจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไป
ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเดียวพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัว

0: ได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช

เป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วเนี่ยหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองพอถูกศูนย์มันจะตกศูนย์

ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆ คุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คน
ในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้นะมวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้ในบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูก

วัตตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอิริยาบถอยู่ในความควบคุมของหมองกับใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่

แม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามท
ั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ
ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: หลงงมงาย

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: จึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิ
0: ดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

Yeah.

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ือนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตราย

และอุบัติวันตราย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ปล่อยวางทุกสิ่งผ่อนคลาย

พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเลื่อมใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งคือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมแบบทิ้งชีวิตที่วัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่หมายความว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายเสียเถิดวันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติบูชาครูและกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลั่นออกมาจากใจใส

0: และสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยในวันนี้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาร่วมสร้างมหาทานบารมีทอดพระป่าสมทบกฐินโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะท่านเจ้าภาพเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบเสงี่ยมสง่างามชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการทอดผ้าป่าสมทบกฐินซึ่งทุกบาทเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญญสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวจะได้พิจารณาผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนบุญสูงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนในช่วงท้ายคณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ในวันนี้สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วโดยครั้งต่อไปครั้งที่3จะจัดในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร
1: เราเป็นศิษย์ที่มีครูแล้ววันนี้ก็ได้มาไหว้ครูนะคะก็รู้สึกปลื้มมากโดยเฉพาะตอนที่เดินทอดผ้าป่านะคะก็รู้สึกว่ามีหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเวลาก็จะปลื้มก็เลยจะตั้งใจค่ะเต็มกำลังค่ะเพื่อมาทอดผ้าป่าสมทบกฐินพิเศษสุดปีนี้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้คุณยายนะคะเป็นประธานกฐินนะคะทางเราและครอบครัวนะคะก็พยายามเก็บหอมรอมริบทุกอย่างนะคะเพื่อนำทรัพย์นี้มาตั้งใจถวายนะคะเพื่อเป็นกฐินของคุณยายนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์เราทำกำหนดเป้าของเราแล้วตอนเดินก็จะนึกถึงหลวงปู่และเชื่อว่าคำอธิษฐานหรือว่าขอพรใดๆหลวงปู่จะช่วยทำให้เราสำเร็จปิดกองกฐินได้สำเร็จสมใจปรารถนาค่ะแล้วตอนนี้ก็อีกนิดนึงค่ะก็จะสำเร็จตามเป้าที่ได้ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขอน้อมนำบุญนี้ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายนะคะวันนี้ได้มาทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูวิชาธรรมกายก็ปลื้มมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะลูกหลานคุณยายลูกหลานหลวงพ่อนะคะมาร่วมกฐินกันในปีนี้พิเศษสุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหากาลทานนะคะกฐิน1ปีมีครั้งเดียวเรามาร่วมบุญกันนะคะมาเติมเต็มบุญให้กับตัวเราและก็ชาวโลกกันนะคะ
2: มีความปลื้มปิติเพราะว่าปัจจัยที่เราจะนำมาเข้ากองพระป่าเนี่ยเราหามาด้วยความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่จะบูชาธรรมครูบาอาจารย์ตั้งใจเพื่อที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปทนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้กำลังถูกทำลายอย่างมากมายเลยทั้งศรัทธาของชาวพุทธทั่วไปแต่วิชาธรรมกายจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าพุทธศาสนามีความมั่นคงพุทธศาสนาเป็นของจริงแล้วครูบาอาจารย์เราจะคุมบุญและทำให้เราอ่ะหาปัจจัยมาอย่างง่ายสะดวกขออย่างเดียวขอให้เรามีศรัทธาต่อท่านขอเรามีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะทำไปถึงเป้าให้ได้โดยที่ทำด้วยความใจใสใจสบายประกอบไปกันกับการนั่งสมาธิพอเราถึงเวลาที่เราได้มาทำบุญเราก็จะปลื้มปิติมากค่ะเพราะมันไปถึงเป้าหมายที่เราจะได้บูชาธรรมบุคคลที่ควรบูชาคือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นชาติสุดท้ายแล้วนะที่เราจะทำสิ่งนี้ถ้าเราไม่ทำชาตินี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลสในตัวเราแล้วรู้ว่าคุณูปการของวันเนี้ยของการบูชาธรรมท่านน่ะมันคืออะไรพอเรารู้เป้าหมายตัวเองแล้วเราก็สู้กับมันพอเราชนะแล้วเราก็ชิดตังเมไงคะ
0: ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็น

บูชาเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอกจากนี้บนพื้นที่ลานธรรมก็ได้สว่างสวัยด้วยดวงประทีปซึ่งได้แปลเป็นอักษรภาพเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

0: ายทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตจากนั้นเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 8,739,119,109 จบเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งการที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาได้นั้นทำให้พวกเราได้รับรู้หนทางสว่างและรู้วิธีการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในตนเองก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน109ครั้งเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งเป้าต่อไปด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบเนื่องในวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านสวดกันด้วยความปลื้มและสวดอย่างถูกหลักวิชาค่ะ
1: จะมารวมกันณช่วงเวลานั้น
0: เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะท่ามกลางช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเผชิญความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายจังหวัดทั่วประเทศวันนี้บุญนิวส์ได้เก็บภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพอย่างเป็นระเบียบณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเพื่อเตรียมจัดส่งต่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะในยามที่ใครสักคนกำลังลำบากสิ่งของหนึ่งถุงอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญความห่วงใยจากผู้ให้สามารถสร้างกำลังใจได้มากกว่านั้นการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ละคนช่วยกันทำในสิ่งที่ตนเองทำได้เมื่อหลายมือรวมกันสิ่งเล็กๆก็สามารถกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ใครอีกหลายคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ทุกถุงคือความตั้งใจทุกการให้คือกำลังใจและทุกน้ำใจคือหนึ่งพลังแห่งน้ำใจที่มีความหมายทำให้ทุกท่านไม่ต้องเผชิญความลำบากเพียงลำพังวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกขอยืนหยัดเคียงข้างส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ
2: ทางวัดพระธรรมกายที่ได้มอบถุงทองแดงถุงยังชีพที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับเราได้ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วในการที่ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมก็ดีโควิดก็ดีหรืออยู่ที่ภาคใต้นะครับที่332วัดที่เราได้นำสิ่งของต่างๆวัตถุทานต่างๆได้มอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความลำบากหรือว่าเกิดเหตุเพศภัยในช่วงนี้เราต้องเตรียมการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เยาวชนโลกจัดค่ายวีสมาร์ทแคมป์ภูเรือให้กับนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือค่ะสำหรับค่ายวีสมาร์ทแคมป์ภูเรือมีนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน61คนจาก8สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือเข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือจังหวัดเลยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ธรรมะและฝึกสมาธิโดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิดยูเกมและวอล์กแรลลี่ทำให้น้องๆจากหลากหลายสถาบันได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้การทำงานร่วมกันทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมแฮปปี้มายด์ฟูลเนสซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การหยุดพักใจจากความวุ่นวายด้วยการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้มีกิจกรรม Happiness at University เรียนรู้การประยุกต์ใช้ธรรมะกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยช่วยให้น้องๆได้แนวทางในการสร้างความสุขพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอย่างสมดุลนอกจากนี้พี่ๆยังได้เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมค่าย SMC Thailand ที่จะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษานี้รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเป็นซูเปอร์วิเซอร์จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ที่จะจัดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มมิตรภาพและพลังแห่งการเรียนรู้ซึ่งค่ายวีสมาร์ทแคมป์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรมซึ่งน้องๆที่ผ่านการอบรมมีความตั้งใจที่จะกลับไปเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความดีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายดานีดีนประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายดานีดีนประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ณอาคารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศนิวซีแลนด์เพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่14กันยายนพระอาจารย์ได้แนะนำหลักวิธีการฝึกสมาธิเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำใจให้ผ่อนคลายหยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบสุขภายในพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการนำวิธีการฝึกสมาธิไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านเพื่อให้สามารถฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันส่วนวันศุกร์ที่25กันยายนได้จัดกิจกรรมพิเศษ Light of Peace ภายใต้แนวคิดสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกสมาธิทำใจให้สงบนิ่งและสัมผัสความสุขจากภายในพร้อมทั้งแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้สันติสุขแผ่ขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสงบและความสุขผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิโดยมีทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นประจำและผู้ที่เดินทางมาร่วมเป็นครั้งแรกซึ่งต่างรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและได้สัมผัสความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากภายในค่ะส่วนวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางความปิติของคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับกิจกรรมในภาคสายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์
เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

และบูชาธรรมกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีส่วนกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปผู้ล่วงลับภายหลังจากที่สาธุชนได้อาราธนาศีลและอาราธนาธรรมคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนเข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสุกุลนำโดยคณะประธานทั้ง4คณะได้ถวายผ้าบังสุกุลได้แก่กัลยาณมิตรสมฤดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์กัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนตามด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลณคณะสงฆ์ต่อเนื่องด้วยพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์นำกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังบททบทวนโอวาทและรับพรจากประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิตรวีธนหิรันโรจน์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีดันวณิชกัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรปาริชัตทานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรอัครพักทรานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้อนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พร้อมทั้งให้ข้อคิดเตือนใจในการประคับ

จันทสโรเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3

18นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใคร่ครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้นไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้วนได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มี

ไปเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองเกิดการขาดแคลนอาหารหรือเพื่อใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้างก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้างก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไป

มีอยู่ด้วยกัน4ประเภทคือ 1. ถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นที่ดินเลือกสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่2ชังคมนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่3อังคสมนิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ศิลปวิทยาต่างๆรวมทั้งความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่4อนุคามิกนิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุ10ประการหรือบารมี10ทัศน์เป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดขุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มาก

โดยการนำทานรักษาศีลสัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองข่มใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้ผู้มีปัญญาควรฝังคุ้มทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในพระสงฆ์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถารกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีล

ไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนออกไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลอันใดผลอันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนดโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพ้องบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรหมจารีหรือเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ดำรงตนน่าเคารพประกอบด้วยความเพียรโดยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญการที่บุคคลได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้นขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอกุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้มาก็เพื่อต้องการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: อันตะชาดกชาดกว่าด้วยที่สุดสามประเภทในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างสรรเสริญกันเองแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในครั้งนั้นเมื่อพระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะพระโกกาลิกะซึ่งเป็นศิษย์เอกจึงเข้าไปยังตระกูลทั้งหลายกล่าวคุณยกย่องพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของตน
1: พระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของเราเกิดในราชวงศ์แห่งพระเจ้าโอกากราชมีธรรมวิเศษเป็นที่นับถือสักการะของคนทั้งหลายพวกเจ้าจงยกย่องสักการะอาจารย์ของเรา
2: แต่ข้าได้ยินว่าพระเทวทัตเป็นที่รังเกียจของหมู่สงฆ์นี่นา
1: พวกเจ้าไปฟังมาจากไหนอาจารย์ข้าเป็นที่เคารพสักการะย่อมมีคนริษยาใส่ไฟเป็นธรรมดาแต่อาจารย์ข้าไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ
2: คงจริงดังท่านว่ามาพระเทวทัตจึงน่านับถือโดยแท้
1: นั่นแหละนั่นแหละว่าแต่วันนี้พวกเจ้ามีอะไรมาถวายบ้างล่ะไหนไหนไหนดูสิ เจ้าพวงโง่รอแค่นี้ก็เชื่อ อาจารย์ข้าชั่วช้าจะตาย
0: ฝ่ายพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวคุณของพระโกกาลิกะผู้เป็นศิษย์ให้ชาวบ้านทั้งหลายยกย่องนับถือเช่นกัน
3: พระโกกาลิกะศิษย์ของข้าเกิดในตระกูลพราหมณ์อันสูงส่งเป็นผู้รอบรู้และมีคุณธรรมสูงพวกเจ้าจงเคารพยกย่องพระโกกาลิกะศิษย์ของเรา
4: พระโกกาลิกะข้าเคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงในทางเสียซะมากกว่านะ
3: เจ้าพวกโง่นั่นเป็นการทดสอบความอดทนต่อคำติฉินนินทาของศิษย์ข้าต่างหากศิษย์ของข้าไม่เก็บเอาคำนินทานั่นมาเป็นอารมณ์หรอก
4: ถ้างั้นพวกเราจะให้การเคารพต่อพระโกกาลิกะดังท่านว่า
3: ดีมากดีมากตอนนี้ข้าหิวแล้ว

0: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นต่างกล่าวยกย่องโอ้อวดคุณของกันและกันเที่ยวหลอกฉันอยู่ในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายด้วยประการนี
1: ้พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระเทวทัตมาฉันภัตตาหารที่บ้านข้าด้วยนะ
2: จริงหรือเมื่อวานข้าเพิ่งนิมนต์พระโกลิกะมาที่บ้านท่านทั้งสองเป็นผู้วิเศษน่าเคารพจริง
3: ๆถ้าอย่างนั้นข้าต้องนิมนต์ท่านทั้งสองมาที่บ้านข้าบ้างแล้วล่ะอุ้ยพูดถึงก็มาโน่นแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองไปที่บ้านข้านะเจ้าคะ
4: ได้สิว่าแต่วันนี้มีอะไรมาถวายล่ะ
5: ยังไงก็ต้องให้สมเกียรติของอาจารย์ข้าหน่อยนะ
0: อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่พระเทวทัตและพระโกกาลิกะต่างกล่าวถ้อยคำพรรณนาคุณอันไม่มีจริงของกันและกันแล้วเที่ยวฉันอาหารอยู่ตามบ้านของชาวบ้าน
6: ข้าได้ยินมาว่าพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยล่ะ
7: ยกหางเก่งทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะ
8: นิสัยน่ารังเกียจทั้งคู่เลยเที่ยวหลอกฉันอาหารตามบ้านด้วยการอ้างคุณวิเศษ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังจับกลุ่มสนทนากันเมื่อทรงตรัสถามและทรงทราบแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลาย
6: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันเพื่อหลอกฉันอาหารของชาวบ้านพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นกล่าวคำพรรณนาคุณอันไม่เป็นจริงแล้วบริโภคภัตตาหารแม้ในการก่อนพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็บริโภคแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นละหุ่งในบริเวณบ้านแห่งหนึ่งในการนั้นโคแก่ของชาวบ้านตัวหนึ่งได้ตายลงพวกชาวบ้านจึงช่วยกันลากซากโคแก่นั้นไปทิ้งที่ป่าละหุ่ง
9: เอาเร่งมือหน่อยสิซากวัวนี่เหม็นจะตาย
1: เฮ้ยไอ้วัวนี่มันเบาซะที่ไหนล่ะเจ้าก็ช่วยกันบ้างสิ
10: เอาฮึดฮึดถึงสักทีทิ้งไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะ
9: เอาล่ะขอบใจพวกเจ้ามาก
0: ในป่าละหุ่งนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหิวโซมันได้ตามกลิ่นซากโคแก่นั้นมาจนเจอแล้วจึงลงมือกินซากโคนั้น
1: โอ้โหหัวทั้งตัวเลยกินอิ่มไปหลายวันเลยสิเรา
0: ขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังแทะกินเนื้อโคอยู่ก็มีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนต้นละหุ่งแล้วมองมาที่ซากโคนั้นด้วยหวังจะกินเป็นอาหาร
1: อร่อยอร่อยคอยดูสิข้าจะกินไม่ให้เหลือเลย
5: เนื้อวัวนั่นน่ากินจริงๆแต่เจ้าจิงจอกนี่มันกำลังกินอยู่แบบนี้ข้าก็อดนะสิ
0: กานั้นเมื่อเห็นจิงจอกกำลังกินซากโคอย่างอริดอร่อยมันจึงแกล้งพูดยกย่องเจ้าจิ้งจอกเพื่อจะได้กินซากโคนั้นบ้าง
5: ท่านพญาจิ้งจอกผู้มีร่างกายล่ำสันองค์อาจดังราชสีห์ข้าขอนอบน้อมแก่ท่านขอให้ข้าได้กินเนื้อนั้นบ้างเถิด
0: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ยินกากล่าวยกย่องตนดังนั้นก็ชื่นใจแล้วจึงกล่าวตอบด้วยการยกย่องกาเช่นกัน
6: กุลบุตรย่อมสรรเสริญกุลบุตรด้วยกันท่านกาผู้มีสร้อยคองามเด่นดังเช่นนกยูงเชิญท่านลงมาจากต้นละหุ่งมากินเนื้อให้สบายใจเถิด

0: แม่ขอบใจท่านมากงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะ
1: เมื่อสุนัขจิ้งจอกเชิญชวนแล้วกาจึงบินลงมาจากต้นละหุงแล้วจิกกินเนื้อโคนนั้นด้วยกันกับสุนัขจิ้งจอก
2: ท่านกาผู้งามดุจพญาหงกินเยอะๆเลยข้ายินดีแบ่งให
0: ้ท่านพญาจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ดุจราชสีห์ท่านช่างมีน้ำใจจริง
1: ๆรุกขเทวดาซึ่งอยู่ที่ต้นละหุงเห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า
3: บรรดามฤคชาติทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวที่สุดบรรดาปักษีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดารุกขชาติทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดทั้งสามประเภทมาสมาคมกันแล้ว
1: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตกาในการนั้นได้เป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาคือเราตถาคตฉะนี้แล

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

สบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเรา

กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะไม่แล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตาม

ต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอ
ในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเปลี่ยนเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเรา

เราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย

ผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังตันตาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกควัดในปี2518โอ้ขณะนั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2ตอนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงอายุคอรัสวันหนึ่งลูกก็ได้พบป้ายเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมพุทธซึ่งมีห้องอยู่ติดกับชมรมประสานเสียงนั่นเองแรกแรกเมื่อมาเริ่มกิจกรรมชมรมขับร้องประสานเสียงลูกจะแวะเข้าชมรมพุทธศาสตร์ด้วยจนในที่สุดก็เข้ามาอยู่ชมรมพุทธได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เหรัญญิกของชมรมซึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงนั้นก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันชวนนักศึกษามาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอยู่นะจ๊ะในวันอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์โดยขอรถของมหาวิทยาลัยซึ่งบางที่ก็ขอได้บางที่ก็ขอไม่ได้อาทิตย์ไหนขอไม่ได้พวกเราก็จะเช่ารถสองแถวมาวัดด้วยกันด้วยความสนุกสนานในประชาสมัยก่อนก็สร้างบารมีกันอย่างนี้นะในช่วงเวลานั้นถนนยังเป็นถนนลูกรังมีต้นไม้เล็กๆหยุดนิดหน่อยทุกอย่างยังคงเป็นธรรมชาติของท้องทุ่งนาการมาวัดในยุคนั้นต้องห่อข้าวมากินเองต่อมาคุณยายมหารัตนบสิกาจันทร์ขนกยูงท่านก็สร้างโครงทานพวกเราจึงเลิกห่อข้าวมาวัดอีกช่วงปิดเทอมตัวลูกและเพื่อนอีก2คนก็ได้มาวัดช่วยงานต่างๆเช่นผูกเหล็กเทปูนถนนในนั้นทำกันเองพวกเราปีนไปผูกเหล็กที่หลังคาโบสถ์นี่เทปูนโบสถ์คัดหินพวกเรารับบุญกันอย่างสนุกสนานปีติในบุญที่หลวงพ่อมอบให้พวกเราเราก็ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องไหนใครทำทุกบุญบางใจในยุคนั้นสาธุเห็นไหมถามแล้วมันจะปลื้มบรรยากาศที่อบอุ่นของความเป็นพี่น้องเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้มาอยู่ช่วยงานวัดอย่างพี่ๆบ้างนี่หลังจากสำเร็จการศึกษาลูกก็ได้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลูกยังมาวัดเป็นประจำและได้ช่วยงานทางวัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นประธานกฐินผ้าป่านี่ประธานทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่ชวนคนทำความดีและยังมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานแม้กระนั้นลูกก็ยังได้พบคนที่ถูกใจจนได้เพราะว่าเขาเป็นคนเอาใจเก่งเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันบรรยากาศชักจะดีแล้วจนวันหนึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานเห็นไหมล่ะนี่ไงพอสบตากับพัฒนาไปเป็นความห่วงใยห่วงกันไปห่วงกันมาก็เลยขอแต่งงานขณะนั้นลูกก็สองจิตสองใจว่าจะทำอย่างไรดีจะแต่งงานหรือก็เกรงว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนหากแต่งงานแล้วกลัวไม่ได้มาวัดหรือว่าแม้หากได้มาวัดแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายก็เคยได้ฟังคุณยายท่านสอนว่าถ้าใครแต่งงานแล้วอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลปลนิบัติสามีประดุจสามีเป็นเทวดาซึ่งลูกก็รู้ตัวว่าลูกทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ลูกทำไม่ได้อย่างแน่นอนจะให้ปฏิบัติสามีประดุจเทวดาไม่ได้แต่เหมือนบุญบันดาลลูกจะมีโอกาสมาพบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เมตตาทักลูกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะลูกก็ได้ตอบหลวงพ่อว่าเจอเหยี่ยวเจ้าค่ะช่วงสุดท้ายหลวงพ่อถามลูกว่าแล้วตัดได้หรือยังล่ะจ๊ะด้วยเลือดของนักสู้ลูกก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าชิตังเมมาคิดว่าต้องทำไม่ได้ก็คิดต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจว่าต้องถือศีล8เพราะถือศีล8นั้นต้องรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลาเที่ยง
ที่เคยไปด้วยกันกับคนรักก็จะไม่ต้องไปด้วยกันเมื่อคิดได้ก็เริ่มถือศีลแปดทันทีหักดิบเลิกติดต่อเลิกไปทานอาหารกลางวันเดียวกันอีกจากนั้นน่ะลูกขอเปิดเผยด้วยความสุจริตใจลูกก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็บุญอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นบุญอัศจรรย์เราโดยปกติเวลาเราจะคิดถึงใครเราจะต้องเห็นหน้าคนคนนั้นแต่เมื่อลูกคิดถึงเขาทีไรกลับเห็นหลวงพ่ออยู่กลางท้องอย่างชัดใสเป็นสีสีมีมิติครบถ้วนทีเดียวด้วยเหตุนี้ลูกยิ่งมีกำลังใจยิ่งขึ้นว่าหลวงพ่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและคุ้มบุญคุ้มผังให้ความสำเร็จให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงเวลานี้ทำให้ลูกได้ข้อคิดว่าหากเรารับปากกับครูบาอาจารย์กระทำสิ่งใดแล้วและตั้งใจหาวิธีการลงมือทำก็จะต้องสำเร็จเป็นแน่นอนนี่เห็นไหมเธอผ่านขั้นตอนชีวิตนั้นมาแล้วหลังจากนั้นปี 3-4 ลูกก็ได้เข้ามาเป็นอุบาสิกางานที่ลูกทำมักต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอซึ่งลูกก็สงสัยว่าเป็นบุญอะไรของเรานะจึงมักจะได้งานลักษณะอย่างนี้อยู่เสมอต่อมาปี 4-3 ลูกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ตรวจพบที่หมอแผนปัจจุบันแต่ลูกเลือกรักษาด้วยแผนโบราณหมอแผนโบราณท่านนี้รักษาด้วยอาการนวดและยาหลายอย่างทั้งยาทายาต้มและยาผงระหว่างการรักษาก็ไม่มีอาการกำเริบขึ้นมาอีกจนกระทั่งปี 48โรคของลูกก็กำเริบขึ้นมาโดยได้ออกข้างขวาโตบวมแข็งดำได้กินยาของหมอจนหน้าอกยุบลงไปแต่มันก็ทำให้แข็งลูกตึงมากจะไม่สามารถขยับแขนได้มีอาการบวมแข็งและปวดความเจ็บปวดนั้นมันแทรกเข้าไปในทุกอนูเนื้อของเราเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราจนแยกไม่ออกไม่มีหยุดพักมีแต่ความปวดน้อยกับปวดมากเป็นความทรมานจวบจนถึงปัจจุบันนี้พองลูกเป็นคนจันทบุรีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนขยันมากจนได้รางวัลจากกระทรวงมหาดไทยด้านความขยันสร้างตนเองเป็นหลักฐานแต่พ่อของลูกเป็นคนเจ้าชู้พอมาอยู่กินกับแม่ของลูกซึ่งเป็นภรรยาคนที่2พอแม่มีลูกคนที่2พ่อกลับไปหาภรรยาคนแรกพอภรรยาคนแรกตั้งท้องพ่อก็กลับมาหาแม่ของลูกอ๋อฮูกาเนี่ยพอแม่ลูกตั้งท้องพ่อก็ไปหาภรรยาคนแรกกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอด จนกระทั่งถึงตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่4ในความที่พ่ออยากได้ลูกชายเมื่อแม่คลอดตัวลูกมาพ่อก็รีบตื่นลงมาดูพอดูแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยกลับขึ้นไปนอนต่อ โดยไม่สนใจอีกจากนั้นพ่อก็หาเหตุก็เลยไปมีภรรยาคนใหม่คนที่3เพื่อว่าจะมีลูกชายแม่จึงตัดสินใจ เลิกกับพ่อขณะที่ตัวลูกอายุได้เพียง8เดือนแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆเองในลำพังแต่ด้วยความที่แม่ลูกเป็นคนใจบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังสาวท่านยังใช้หลักธรรมในการเลี้ยงดูลูกๆของท่านด้วยความรักโดยลำพังและไม่เคยพูดหรือทำสิ่งใดให้พวกเรารู้สึกโกรธและเกลียดชังคุณพ่อเลยซึ่งคุณพ่อท่านก็เลิศน่าไปเรื่อยๆมีครอบครัวใหม่ๆอีกเรื่อยๆรวมแล้วว่าคุณพ่อมีลูกทั้งหมดไม่ถึง17คนจากภรรยา4คน

ุณพ่อตายเมื่ออายุ75 ปีด้วยโรคหัวใจโตซึ่งคุณแม่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็ได้รับการผ่าตัดใหญ่ 2-3 ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ73 ปีป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมก่อนที่จะผ่าตัดแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุย1 อาทิตย์หลังจากนั้นก็ได้ไปผ่าตัดกระดูกสันหลังออกไป3 ข้อแล้วเปลี่ยนไปใส่เหล็กแทนไปช่วงที่ยาสลบออกฤทธิ์ก่อนผ่าตัดแม่ก็รู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็ได้เห็นพระธรรมกายสีทอง3 องค์ลอยมาอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะสลบไปแสดงว่าใจท่านอยู่ในบุญหลังผ่าตัดแล้วการฟื้นตัวเร็วมากครั้งที่2ก็ผ่าตัดต่ออีก1 ครั้งครั้งที่3ผ่าตัดเข่าเสื่อมอีก1 ครั้งปัจจุบันอายุท่าน85 ปีคุณยายเป็นหญิงชราร่างเล็กๆผอมบางชอบกินมากคุณยายมีลูก1 คนคือแม่ของตัวลูกเองลูกจำได้ว่ายายเนี่ยเป็นคนขยันกิจวัตรที่ยายทำสม่ำเสมอคือให้ลูกคอยดูต้นทางว่าพระบิณฑบาตมาใกล้ถึงที่บ้านแล้วหรือยังหากลูกเห็นพระเดินมาก็จะส่งเสียงเรียกยายว่าพระมาแล้วยายก็จะตักข้าวร้อนๆแล้วกับข้าวใส่สำรับมาใส่บาตรนี่ดีเหมือนกันเนาะเดินไปยัง

ราะท่านรู้ว่าพระคือเนื้อนาบุญในวันพระยายก็จะไปถือบทสวดศีลที่วัดเป็นประจำลูกจะตามยายไปบ้างเช่นกันนี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเห็นไหมจ๊ะจนกระทั่งยายอายุมากจนเดินไม่ไหวจึงหยุดไปถืออุโบสถที่วัดอีกยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้83ปีโดยโรคชราลูกพี่น้องที่สร้างบารมีด้วยกันอยู่คนหนึ่งตอนนั้นน้องทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทานมีที่พักไม่สะดวกก็เลยชวนไปพักที่บ้านของลูกและน้องก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่โรงครัวต่อมาน้องเข้ามาอบรมธรรมทานญาติหญิงแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดสำนักโภชนาการทำอาหารถวายหลวงพ่อกับยายอยู่หลายปีปัจจุบันรับบุญอยู่ที่สำนักบริการกลางพ่อน้องเป็นครูสอนหนังสือแต่มาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไม้ของกรมชลประทานพ่อน้องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันพ่อกับแม่น้องไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะพ่อน้องต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางจังหวัดจนทำให้ต่อมาพ่อกับแม่ของน้องก็แยกทางกันโดยแม่ของน้องเป็นคนรับเลี้ยงลูกทั้งหมดพ่อของน้องก็เสียชีวิตเดี๋ยวสับสนหรือเปล่าจ๊ะนี่กำลังพูดถึงพ่อกับคุณแม่ของน้องพ่อของน้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเบาหวานเมื่ออายุได้73ปีแม่ของน้องนะเมื่อกี้พ่อของน้องไปแล้วนะแม่ของน้องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันแต่ภายหลังเลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการพนันแต่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แม่น้องเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเฉียบพลันเมื่ออายุได้70ปีคำถามด้วยบุญใดทำให้ลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกๆจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่บุญใดทำให้ลูกสามารถรอดพ้นจากการมีชีวิตครอบครัวและหากหลวงพ่อไม่ช่วยไว้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรอ๋อก็มีครอบครัวสิจ๊ะก็ถูกเขาเอาครัวมาครอบถูกผูกย้อนย้อนนะกรรมใดลูกมาต้องทำหน้าที่บุกเบิกงานใหม่หรือต้องมาทำงานที่ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอและลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอันเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะจะได้ไม่ดึกนักกรรมใดทำให้ลูกเลือกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีการแบบโบราณและวิธีการรักษาเช่นนี้จะทำให้ลูกหายขาดจากโรคที่ทรมานนี้หรือไม่คะหากลูกเลือกรักษาแบบแผนปัจจุบันลูกจะทุกข์ทรมานจากโรคเช่นเดียวกันกับปัจจุบันไหมคะและเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ที่กรรมนี้จะส่งผลลูกจะแก้ไขอย่างไรพอลูกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ลูกทำกรรมใดมาจึงต้องผ่าตัดหลายครั้งหลายหนเมื่อมีอายุมากเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งและผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งแม่เคยสร้างบุญมากับลูกและหมู่คณะอย่างไรกรรมใดที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนและลูกมีวิบากกรรมร่วมด้วยหรือไม่ยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อแม่น้องตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากมาบ้างไหมคะลูกและน้องมีความสัมพันธ์ในอดีตกันอย่างไรจึงได้มาเกื้อกูลกันในชาตินี้เพราะวิบากกรรมใดน้องจึงมีนิสัยช่างคิดแบบเล็กน้อยกระจุ๋มกระจิ๋มไปเรื่อยจะแก้ไขได้อย่างไรที่คิดกระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยน้องเคยร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรทำหน้าที่ใดในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะตัวลูกพี่สาวคนโตและพี่สาวคนที่สองร่วมบนกระหม่อมคณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่ใดในกองทัพธรรมในลงมารอบสองหรือไม่ชาติก่อนผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะชาติต่อไปลูกอยากเกิดรอบสองต้องทำอย่างไรคะนี่ลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกได้มีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวัดในช่วงแรกจนถึง 2,000 ไร่ละลูกเคยอธิษฐานจิตมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี้ยขอให้ได้มีส่วนในการร่วมสร้างศาสนสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจึงทำให้ลูกได้โอกาสนี้มาสร้างบารมีจ้ะลูกรอดพ้นจากการมีชีวิต

ครองเรือนเพราะบุญในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยภายหลังจากการทำบุญแล้วเนี่ยมักจะอธิษฐานจิตว่าขอให้อย่าได้ครองเรือนเลยได้แต่ประพฤติพรหมจรรย์เนื่องจากชาตินั้นเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนมากเบื่อหากลูกไปครองเรือนตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้าวัดนั้นลูกก็จะมีชีวิตที่สะบักสะบอมมีความทุกข์จากการครองเรือนเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมานอกเหนือจากการมีทุกข์เพราะสุขภาพอย่างที่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแค่ทุกข์เพราะสุขภาพแต่ถ้าไปครองเรือนแล้วทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเลยแหละหรือว่าต้องมาทำงานบุกเบิกหรือต้องมาทำงานแก้ไขที่คนอื่นทำค้างๆไว้เสมอนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานทั่วไปอีกทั้งรวมทั้งลูกมักจะอธิษฐานมาว่างานใดที่ใครทำไม่สำเร็จขอให้เราจงทำได้สำเร็จคือชอบงานท้าทายเนี่ยอีกทั้งขอให้ได้ทำงานบุกเบิกด้วยจ้ะลูกก็จะได้วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอีกทั้งไปอยู่ที่ใดก็จะสามารถประสบความสำเร็จในงานที่ยากและท้าทายและเมื่อถึงเวลาก็จะได้ของที่คนอื่นได้ยากแต่ถ้าลูกก็จะได้อย่างง่ายๆจ้ะลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในหลายๆชาติมารวมกันส่งผลจ้ะน่ากลัวจังเลยเนอะลูกตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีแผนโบราณหรือแผนใดก็ตามถ้าวิบากกรรมยังมีอยู่ก็คงหายขาดยากจ้ะถ้าชาตินี้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดชาติชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็จะได้เป็นผู้ชายและไม่ต้องมาเป็นดังนี้แล้วจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานเจตบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะพอลูกตายแล้วก็ดำดิ่งไปเลยจ้ะไปสู่มหานรกขุมสามโดยวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยาบาลนี่นางสาวนิริยาบาลเชือดเฉมแหละสับฟันอุปกรณ์นั่นแหละตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นโทษจากยมโลกจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญได้นะจ๊ะแม่ลูกต้องผ่าตัดหลายหนเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังออก3ข้อผ่าตัดต้อ1ครั้งผ่าตัดเข่าเสื่อม1ครั้งเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมจะเคยใช้สัตว์เช่นลาน่ะแบกของหนักเกินไปจึงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดเข่ากับการขังสัตว์กำขังสัตว์ไว้ในที่มืดเช่นปลาขังไว้ในตุ่มในไหและปิดฝามาส่งผลให้ผ่า

ลตรงไหนก็ตอนนั้นเพราะคนสูงอายุก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่าตัดนี้ทุกคนนะแม่เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงบางชาติประเภทไปสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไปเจอกันจ้ะส่วนตัวลูกก็มีกรรมกาเมคล้ายแม่จึงมาเกิดกับแม่ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้เหมือนกันกรรมคล้ายๆกันดึงดูดก็หากันจ้ะพ่อกับแม่แยกทางกันเพราะพ่อมีภรรยาพร้อมกันหลายคนก็เป็นภาพในอดีตของแม่เป็นกรรมหลักภาพในอดีตของแม่ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้เนี่ยเป็นกรรมหลักเลยในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็ได้ทำแบบพ่อดังนี้เลยจ้ะส่วนตัวลูกแค่เป็นเศษกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เกิดผู้ชายจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อเจ้าชู้และพ่อกับแม่แยกทางกันจ้ะยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ที่ให้ลูกไปดูต้นทางด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นประจำเช่นใส่บาตรตอนเช้าเป็นต้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าพ่อน้องตายแล้วไปอยู่มหานรกขุม5พ่อของน้องนะจ๊ะน้องที่เกื้อกูลกันด้วยกรรมดื่มสุรากำลังถูกกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกข์ทรมานมากถ้าไปยมโลกขุม5ก็น้ำทองแดงร้อนโลหะทองแดงร้อนถ้ามหานรกก็น้ำกรดสีดำร้อนแรงไม่อาจรับบุญได้และจะต้องไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลหลายข้อส่วนแม่ก็ไปอยู่ยมโลกแม่ของน้องเนี่ยไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะแต่ยังไม่หมดกรรมนี่พ่อของน้องไปมหานรกขุม5แม่ของน้องไปยมโลกของมหานรกขุม5กรรมสุราเนี่ยเห็นมั้ยจ๊ะนี่ผู้ผิดผู้ขายนี่ไม่ได้รับผิดชอบลูกและน้องมาเกื้อกูลกันในปัจจุบันเพราะแน่ดีจะเป็นพี่น้องกันได้เคยเกื้อกูลกันชาตินี้มาเจอกันก็ได้มาเกื้อกูลกันอีกจ้ะน้องคนนี้มีนิสัยชอบคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆกระจุ่มกระจิ๋มไปเรื่อยๆเนี่ยจนบางครั้งทำให้ตัวเองลำบากเพราะเป็นอุปนิสัยดังนี้ละข้ามชาติมาจ้ะหลายชาติแล้วมันติดกันไปในขันธสันดานจ้ะจะแก้ไขต้องฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะต้องไปบอกน้องนะลูกนะว่าต้องเป็นคนไม่ดื้อต้องว่านอนสอนง่ายต้องอดทนอย่าไปกระทบกระทั่งกับใคร

แล้วก็ได้ชื่อว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองใช่แล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเดียวอีกทั้งต้องนั่งสมาธิมากๆอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธนรกที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาเป็นกุลธิดามีอุปนิสัยเป็นคนดื้อเป็นคนว่ายากเป็นคนถือตัวเป็นคนมักโกรธเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยลำบากในการคลองเรือนสามีจึงทิ้งตัวเองจึงเป็นทุกข์ได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตอนอายุมากแล้วตอนสามีทิ้งไปแล้วไม่รู้จะไปไหนเข้าวัดดีกว่ามาเจอวัดแล้วก็เลยมาอธิษฐานจิตขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับหมู่คณะชาตินี้จึงได้เข้ามาอยู่ในหมู่คณะแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมถ้าไม่ทิ้งชาตินี้ก็จะตั้งติดไปในชาติหน้าพุทธนาที่ผ่านมาก็เป็นกองเสบียงแต่นั้นชาตินี้รู้แล้วรีบแก้ไขตัวเองนะลูกนะรีบด่วนจีจ้าเป็นสมาชิกเขตไหนก็ลุยได้เยอะหน่อยพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอส่วนตัวลูกของพุทธนรกที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่แต่เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชออกรบฆ่าขาดศึกมาม่าต่อมาภายหลังได้ออกบวชตามมาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนหมดอายุไขมีผลการปฏิบัติธรรมในดวงใสพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้าได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้านี่ไม่ธรรมดามาจากวงบุญวิเศษชาตินี้กรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตหลายๆชาติประสงค์ผลได้เป็นผู้หญิงจ้าเขตหรือยังจ้าชาตินี้ตั้งปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงองค์พระภายในแล้วรักษามั่นคงและอธิษฐานจิตดังที่ลูกปรารถนาก็จะสมหวังจ้าชาตินี้ก็มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามที่ไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าสัตว์

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่202จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีตรัสถึงโทษของพระติกินมนตรีโทษของธนูเสกและโทษของพราหมณ์เกวัฏเรียบร้อยแล้วพระแม่เพรีจึงทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าส่วนคนที่หกน่ะที่มหาบพิตรจะส่งให้ผีเสื้อน้ำเป็นคนสุดท้ายก็คือมหาบพิตรเองมหาบพิตรทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตอย่างไรจึงทรงตัดสินพระทัยกระทำสิ่งที่ทำได้ยากถึงเพียงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศคุณความดีของมโหสถบัณฑิตขึ้นว่านับแต่มโหสถบัณฑิตเข้ามารับราชการในราชสำนักของฉันฉันยังไม่เคยเห็นมโหสถทำความชั่วเลยแม้แต่น้อยแม้ฉันจะต้องตายในวันนี้ก็ตาม

ให้อยู่เป็นสุขไปอีกนานด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้ไร้โทษให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นอันขาดพระแม่เพรีได้นำพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีไปแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถทราบเช่นนั้นก็มีความปลื้มปิติยินดียิ่งนักความคลางแคลงใดๆที่มีอยู่ก็พลันมาลายไปสิ้นพระแม่เพรีคิดว่าบัดนี้เกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตได้เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายแล้วแต่เกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตจะปรากฏเพียงนี้หาควรไม่เราจะต้องทำให้ปรากฏในท่ามกลางชาวเมืองทั้งสิ้นให้เป็นประหนึ่งว่าประพรมน้ำมนต์รดทั่วมหาสมุทรทีเดียวพระแม่เพรีดำริแล้วก็ได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนีลงจากพระมหาปราสาทให้จัดเตรียมพระราชอาสน์ถวายณพระลานหลวงเชิญเสด็จประทับเหนือพระราชอาสน์แล้วประกาศให้ชาวเมืองมาประชุมกันครั้นแล้วพระแม่เพรีก็ได้ทูลถามปัญหาเรื่องผีเสื้อน้ำนั้นในท่ามกลางชาวเมืองปัญจาลนครอีกวาระหนึ่งพระเจ้าจุลนีก็มีพระดำรัสตอบเหมือนเช่นครั้งก่อนเมื่อพระเจ้าจุลนีตรัสจบลงพระแม่เพรีก็ได้ถือโอกาสนั้นประกาศให้ชาวปัญจาลนครทราบโดยทั่วกันว่าชาวปัญจาลทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายน่ะได้ยินแล้วมิใช่หรือว่าเจ้าเนื้อหัวของพวกเราน่ะทรงมีพระดำรัสเช่นไรอย่าว่าแต่จะทรงสละชีวิตของพระมารดาพระมเหสีพระอนุชาพระสหายและพราหมณ์เกวัฏเลยแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองพระองค์ก็ย่อมทรงสละได้เพื่อปกป้องมโหสถบัณฑิตซึ่งนับว่าเป็นการสละสิ่งที่สละได้โดยยากท่านทั้งหลายคงเห็นทั่วกันแล้วว่าปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงเป็นสิ่งละเอียดเป็นเหตุให้คนเราน่ะมีความคิดในทางที่ดีในทางที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในภายภาคหน้าดังเช่นมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นยอดแห่งมหาบัณฑิตผู้อุดมด้วยปัญญาอันประเสริฐพระแม่เพรีประกาศเกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตให้ขจรกระจายตลอดปัญจาลนครแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดชาวปัญจาละให้เห็นคุณอันมหาศาลของปัญญาตามนัยยะดังได้กล่าวมานี้หากจะย้อนสำรวจความเป็นไปของท่านมหาบัณฑิตนับแต่เข้ารับราชการในราชสำนักมิถิลานครเป็นต้นมากระทั่งได้รับการสถาปนาในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐแล้วต่อมาก็ได้รับมอบตำแหน่งเสนาบดีแห่งปัญจาลนครให้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารและปกครองรัฐทุกภาคส่วนตลอดชีวิตของมโหสถนั้นท่านได้ผ่านงานสำคัญที่นับว่าหนักหน่วงและท้าทายสติปัญญาความสามารถของท่านตลอดเรื่อยมาก่อนนั้นท่านได้เอาชีวิตและบ้านเมืองของตนเป็นเดิมพันช่วยปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปให้รอดพ้นจากแผนการอันชั่วร้ายของปุโรหิตเกวัฏโดยการทำลายพิธีชัยบาลซึ่งเป็นชนวนสงครามระหว่างมิถิลานครและปัญจ

ารนครต่อมาท่านได้อาศัยปัญญาบารมีที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนำพามิถิลานครให้รอดพ้นจากความเป็นประเทศราชภายใต้การรุกรานอย่างห้าวหาญของกองทัพอันมหึมา18กองทัพที่พระเจ้าจุลนีกรีธาทัพมาประชิดถึงกำแพงมิถิลานครและด้วยอาศัยความกตัญญูที่มีอยู่เต็มเปี่ยมภายในใจของท่านมหาบัณฑิตท่านจึงอาสาไปปกป้องพระเจ้าวิเทหราชให้รอดพ้นจากเงื้อมหัตถ์ของพระเจ้าจุลนีแล้วพาพระองค์กลับสู่มิถิลานครโดยสวัสดิภาพที่สำคัญท่านมหาบัณฑิตยังสามารถกำราบพระเจ้าจุลนีลงอย่างราบคาบด้วยปรีชาญาณอันล้ำเลิศโดยที่มิต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดชีวิตของท่านมหาบัณฑิตจึงนับเป็นชีวิตที่มีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสมกับที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์ผู้เกิดมาพร้อมกับนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกอย่างแท้จริงในยามบั้นปลายของชีวิตท่านมหาบัณฑิตยังคงดำรงตำแหน่งเสนาบดีแห่งปัญจาลนครสร้างสมคุณงามความดีอย่างมากมายสุขที่จะพรรณนาได้หมดสิ้นท่านมีความสุขเกษมสารในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีตลอดเรื่อยมาจนตราบถึงกาลอวสานแห่งชีวิตพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์จบแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าวิเทหราชในบัดนั้นได้มาเป็นกาลุทายีภิกษุในบัดนี้พระนางอุทุมพรเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นโคตมีภิกษุณีในบัดนี้เสนกะบัณฑิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหากัสสปะในบัดนี้ปุกุสะในบัดนั้นได้มาเป็นโอทธปาทภิกษุในบัดนี้กามินทะในบัดนั้นได้มาเป็นอัมพัทธภิกษุในบัดนี้เทวินทะในบัดนั้นได้มาเป็นโสนทันตกะภิกษุในบัดนี้สิริวัฒกะเศรษฐีในบัดนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในบัดนี้นางสุมนามารดาของมโหสถในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาในบัดนี้นางอมราเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นยโสธราพิมพาภิกษุณีในบัดนี้พระเจ้าจุลนี

พราหมณ์เกวัฏในบัดนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้พราหมณ์อนุเกวัฏในบัดนั้นได้มาเป็นพระมหาโมกขลานะในบัดนี้พระนางสลากเทวีในบัดนั้นได้มาเป็นทูละนันทิกาภิกษุณีในบัดนี้พระนางปัญจาลจันทีในบัดนั้นได้มาเป็นสุนทรีภิกษุณีในบัดนี้ปัญจาลจันทกุมารในบัดนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะในบัดนี้ติคินะราชกุมารในบัดนั้นได้มาเป็นพระชนะในบัดนี้ธนูเสกในบัดนั้นได้มาเป็นพระราหุลในบัดนี้พระแม่เพรีในบัดนั้นได้มาเป็นอุบลวรรณาภิกษุณีในบัดนี้

ในบัดนั้นได้มาเป็นพระนางมัลลิกาเทวีในบัดนี้ส่วนมโหสถบัณฑิตในบัดนั้นก็ได้มาเป็นเราตถาคตนี้แลเรื่องราวการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ในพระชาติที่เกิดมาเป็นมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วชีวิตของท่านเป็นชีวิตของผู้ที่มีปัญญาและประกอบพร้อมไปด้วยคุณธรรมที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างแห่งการสร้างความดีเพราะตลอดชีวิตของท่านนั้นสร้างความดีมาตลอดคุณธรรมที่เห็นชัดเจนมากในเรื่องนี้คือการใช้สติปัญญาอัญชาญฉลาดเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วทุกแว่นแหวนทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกทั้งมีความกตัญญูอันหาบุคคลอื่นเปรียบได้ยากและยังมีความเมตตากรุณาหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอ

มโพธิสัตว์ครั้งที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพื่อทำประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่เต็มกำลังในการคิดพูดทำเพื่อเร่งสั่งสมบุญบารมีร่วมกันในชาตินี้ให้เต็มด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ครบถ้วนทุกวันแล้วอธิษฐานจิตให้รอบคอบชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอด

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาท

0: ไปร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN จะมาแนะนำการเข้ารับชมและรับฟังธรรมะผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันนะคะง่ายแค่ใช้ปลายนิ้วไม่ว่าท่านจะรับชมผ่านทางสมาร์ททีวีหรือทางโทรศัพท์มือถือวิธีการก็ง่ายเหมือนกันค่ะเข้าไปแตะที่ Google แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า gbnus.com และแตะค้นหาเมื่อท่านเจอหน้าจอของทีวีแล้วก็แตะเพื่อรับชมได้เลยค่ะถ้าท่านจะเข้าชม GBN TV ในครั้งต่อไปก็เอา GBN TV มาวางไว้ที่หน้าจอได้เลยค่ะเข้าไปแตะที่3จุดด้านขวาบนของหน้าจอแล้วเลื่อนสายตาหาเพื่อเลือกคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักแล้วแตะแค่นี้การเข้ารับชม GBN TV ในครั้งต่อไปของท่านก็จะง่ายแสนง่ายแล้วล่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะสถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ปล่อยวางทุกสิ่งผ่อนคลายเบาๆสบายๆหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเลื่อมใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งคือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมแบบทิ้งชีวิตที่วัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่หมายความว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายเสียเถิดวันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติบูชาครูและกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลั่นออกมาจากใจใสๆเลื่อมใสในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

0: ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยในวันนี้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาร่วมสร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าสมทบกฐินโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะท่านเจ้าภาพเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบเสงี่ยมสง่างามชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการทอดผ้าป่าสมทบกฐินซึ่งทุกบาทเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวจะได้พิจารณาผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนในช่วงท้ายคณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ในวันนี้สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วโดยครั้งต่อไปครั้งที่3จะจัดในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ142ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร
1: เราเป็นศิษย์ที่มีครูแล้ววันนี้ก็ได้มาไหว้ครูนะคะก็รู้สึกปลื้มมากโดยเฉพาะตอนที่เดินทอดผ้าป่านะคะก็รู้สึกว่ามีหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเวลาก็จะปลื้มก็เลยจะตั้งใจค่ะเต็มกำลังค่ะเพื่อมาทอดผ้าป่าสมทบกฐินพิเศษสุดปีนี้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้คุณยายนะคะเป็นประธานกฐินนะคะทางเราและครอบครัวนะคะก็พยายามเก็บหอมรอมริบทุกอย่างนะคะเพื่อนำทรัพย์นี้มาตั้งใจถวายนะคะเพื่อเป็นกฐินของคุณยายนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์เราทำกำหนดเป้าของเราแล้วตอนเดินก็จะนึกถึงหลวงปู่และเชื่อว่าคำอธิษฐานหรือว่าขอพรใดๆหลวงปู่จะช่วยทำให้เราสำเร็จปิดกองกฐินได้สำเร็จสมใจปรารถนาค่ะแล้วตอนนี้ก็อีกนิดนึงค่ะก็จะสำเร็จตามเป้าที่ได้ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขอน้อมนำบุญนี้ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายนะคะวันนี้ได้มาทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูวิชาธรรมกายก็ปลื้มมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะลูกหลานคุณยายลูกหลานหลวงพ่อนะคะมาร่วมกฐินกันในปีนี้พิเศษสุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหากาลทานนะคะกฐิน1ปีมีครั้งเดียวเรามาร่วมบุญกันนะคะมาเติมเต็มบุญให้กับตัวเราและกับชาวโลกกันนะคะ
2: มีความปลื้มปิติเพราะว่าปัจจัยที่เราจะนำมาเข้ากองพระป่าเนี่ยเราหามาด้วยความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่จะบูชาธรรมครูบาอาจารย์ตั้งใจเพื่อที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปทนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้กำลังถูกทำลายอย่างมากมายเลยทั้งศรัทธาของชาวพุทธทั่วไปแต่วิชาธรรมกายจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าพุทธศาสนามีความมั่นคงพุทธศาสนาเป็นของจริงแล้วครูบาอาจารย์เราจะคุมบุญและทำให้เราหาปัจจัยมาอย่างง่ายสะดวกขออย่างเดียวขอให้เรามีศรัทธาต่อท่านขอเรามีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะทำไปถึงเป้าให้ได้โดยที่ทำด้วยความใจใสใจสบายประกอบไปกันกับการนั่งสมาธิพอเราถึงเวลาที่เราได้มาทำบุญเราก็จะปลื้มปิติมากค่ะเพราะมันไปถึงเป้าหมายที่เราจะได้บูชาธรรมบุคคลที่ควรบูชาคือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นชาติสุดท้ายแล้วนะที่เราจะทำสิ่งนี้ถ้าเราไม่ทำชาตินี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลสในตัวเราแล้วรู้ว่าคุณูปการของวันเนี้ยของการบูชาธรรมท่านน่ะมันคืออะไรพอเรารู้เป้าหมายตัวเองแล้วเราก็สู้กับมันพอเราชนะแล้วเราก็ชี้ตังเมไงคะ

0: วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอกจากนี้บนพื้นที่ลานธรรมก็ได้สว่างสวยด้วยดวงประทีปซึ่งได้แปลเป็นอักษรภาพเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตจากนั้นเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 8,739 ล้าน 109,109 จบเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งการที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาได้นั้นทำให้พวกเราได้รับรู้หนทางสว่างและรู้วิธีการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในตนเองก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน109ครั้งเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งเป้าต่อไปด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบเนื่องในวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านสวดกันด้วยความปลื้มและสวดอย่างถูกหลักวิชาค่ะ
1: จะมารวมกันณช่วงเวลานั้น
0: เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะท่ามกลางช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเผชิญความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายจังหวัดทั่วประเทศวันนี้บุญนิวส์ได้เก็บภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโรงครัว71ปีสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพอย่างเป็นระเบียบณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเพื่อเตรียมจัดส่งต่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะในยามที่ใครสักคนกำลังลำบากสิ่งของหนึ่งถุงอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญความห่วงใยจากผู้ให้สามารถสร้างกำลังใจได้มากกว่านั้นการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ละคนช่วยกันทำในสิ่งที่ตนเองทำได้เมื่อหลายมือรวมกันสิ่งเล็กๆก็สามารถกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ใครอีกหลายคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ทุกถุงคือความตั้งใจทุกการให้คือกำลังใจและทุกน้ำใจคือหนึ่งพลังแห่งน้ำใจที่มีความหมายทำให้ทุกท่านไม่ต้องเผชิญความลำบากเพียงลำพังวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกขอยืนหยัดเคียงข้างส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ
2: ทางวัดพระธรรมกายที่ได้มอบถุงทองแดงถุงยังชีพที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับเราได้ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วในการที่ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมก็ดีโควิดก็ดีหรืออยู่ที่ภาคใต้นะครับที่

0: 332วัดที่เราได้นำสิ่งของต่างๆวัตถุทานต่างๆได้มอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความลำบากหรือว่าเกิดเหตุเพศภัยในช่วงนี้เราต้องเตรียมการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดพระธรรมกายจึงได้มีการแพ็กถุงยังชีพหรือว่าถุงแดงนั่นเองในช่วงนี้ที่เราได้มีการจัดเตรียมก็เป็นจำนวนประมาณ 5,000 กว่าชุดแล้วถ้าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญท่านใดหรือท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆก็สามารถที่จะนำวัตถุทานสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องวุ้นเส้นข้าวสารหรืออาหารที่สามารถที่จะสำเร็จรูปได้นำมาร่วมบุญถวายได้ที่ณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายหรือนำส่งทางพัสดุมาก็ได้หรือมาด้วยตนเองก็ได
1: ้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายวีสมาร์ทแคมป์ภูเรือให้กับนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือค่ะสำหรับค่ายวีสมาร์ทแคมป์ภูเรือมีนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน61คนจาก8สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือเข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือจังหวัดเลยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ธรรมะและฝึกสมาธิโดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิทยูเกมและวอล์กแรลลี่ทำให้น้องๆจากหลากหลายสถาบันได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้การทำงานร่วมกันทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมแฮปปี้มายด์ฟูลเนสซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การหยุดพักใจจากความวุ่นวายด้วยการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้มีกิจกรรม Happiness at University เรียนรู้การประยุกต์ใช้ธรรมะกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยช่วยให้น้องๆได้แนวทางในการสร้างความสุขพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอย่างสมดุลนอกจากนี้พี่ๆยังได้เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมค่าย SMC Thailand ที่จะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษานี้รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ที่จะจัดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มมิตรภาพและพลังแห่งการเรียนรู้ซึ่งค่ายวีสมาร์ทแคมป์หน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรมซึ่งน้องๆที่ผ่านการอบรมมีความตั้งใจที่จะกลับไปเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความดีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายดานีดีนประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายดานีดีนประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ณอาคารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศนิวซีแลนด์เพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่14กันยายนพระอาจารย์ได้แนะนำหลักวิธีการฝึกสมาธิเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำใจให้ผ่อนคลายหยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบสุขภายในพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการนำวิธีการฝึกสมาธิไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านเพื่อให้สามารถฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันส่วนวันศุกร์ที่25กันยายนได้จัดกิจกรรมพิเศษ Light of Peace ภายใต้แนวคิดสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกสมาธิทำใจให้สงบนิ่งและสัมผัสความสุขจากภายในพร้อมทั้งแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้สันติสุขแผ่ขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสงบและความสุขผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิโดยมีทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นประจำและผู้ที่เดินทางมาร่วมเป็นครั้งแรกซึ่งต่างรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและได้

สัมผัสความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากภายในค่ะส่วนวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางความปิติของคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับกิจกรรมในภาคสายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและบูชาธรรมกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระมงคลเทมุนีส่วนกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปผู้ล่วงลับภายหลังจากที่สาธุชนได้อาราธนาศีลและอาราธนาธรรมคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนเข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสุกุลนำโดยคณะประธานทั้ง4คณะได้ถวายผ้าบังสุกุลได้แก่กัลยาณมิตรสมฤดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์กัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมพรปาราเคนตามด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลณคณะสงฆ์ต่อเนื่องด้วยพิธีถวายมัตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาราเคนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์นำกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังบททบทวนโอวาทและรับพรจากประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิตรวีธนหิรันโรจน์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปามบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีดันวณิชกัลยาณมิตรอัครภักทานและกัลยาณมิตรปาริชัตทรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรอัครภักทรานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้อนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พร้อมทั้งให้ข้อคิดเตือนใจในการประคับประคองใจให้หยุดและนิ่ง
ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าบุญยังสุขังชีวิตะสังขะยัมหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเจริญพรเจริญสุขเจริญทั้งในพรเจริญทั้งด้านความสุขวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากก่อนไปถึงหัวข้อทักทายกันก่อนคุณครูไม่ใหญ่ถามเสมอเลยยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับขอหลักฐานหน่อย072สาธุใครไม่ทันยิ้มตามมาด้วยนะนะยิ้มตามมาด้วยเปิดด้วยรอยยิ้มก่อนเพราะว่ามันคือความรู้สึกที่มันฝืนยิ้มกับยิ้มจริงๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะนะฝืนยิ้มกับจริงๆไม่เหมือนกันทำไงให้เรายิ้มออกมาจากข้างในแสดงว่าข้างในเรามีความสุขวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569พรุ่งนี้30อะไรที่ลงท้ายด้วยยนต์จะมีแค่30อะไรที่ลงท้ายด้วยคมจะมี31ยกเว้นพันนะคุณพันเนี่ยจะมีแค่28กับ29นะคุณพันเนี่ยโลเลนะทุก4ปีจะเป็น29นะปกติ3ปีก็จะเป็น28มันทำให้1ปีมี365วันเศษ1ส่วน4ไอ้เศษ1ส่วน4นั้นเขาก็ไปกองรวมกันอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์รับผิดชอบไปว่าทุกๆ4ปีกุมภาพันธ์เธอจะต้องมี29วันนี่เป็นอย่างนี้ความพอดีเนาะนะความพอดีกว่าจะได้ตัวเลขนี้มากว่าจะสรุปได้ว่า1ปีมี365วันเสร็จ1ส่วน4โอ้ใช้ระยะเวลามายาวนานมากนะตกทอดกันมายาวนานมากๆนะครับดังนั้นก็ทำยังไงให้ทุกวันมีความสุขอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะเราคือมนุษย์เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์แล้วนะนะเราปฏิสนธิตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยเราเป็นมนุษย์แล้วนะคลอดออกมาเราก็เป็นมนุษย์แล้วในความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุษย์มาทุกวันเนี่ยมนุษย์มาทุกเดือนมนุษย์มาทุกปีกระทั่งตอนนี้เป็นมนุษย์กี่สิบปีละ20 30 40 50 60 70 80 90ใครอยู่ถึง100ได้ก็เป็นมนุษย์100ปีเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ยังไงบ้างเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ยังไงบ้างเรื่องพื้นฐานเลยนะเรื่องพื้นฐานเลยนะเรื่องของใครเรื่องของเราครับนี่คือเรื่องของเราเราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนหนึ่งมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เรียกว่าอวิชชา

ู้ครับเรียกว่าอวิชชาแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะแม้จะประสูติมาแล้วเดินได้7ก้าวแม้จะประสูติมาแล้วพูดได้แม้จะประสูติมาแล้วนะด้วยการท่ายืนนะพุทธเจ้าออกมาท่ายืนนะนี่เอาขาออกก่อนท่ายืนนะแต่ยืนแบบสง่างามนี่พระมารดาไม่ได้เจ็บปวดทรมานมาแบบผู้มีบุญปรึบออกมาเลยขนาดนั้นน่ะยังมาพร้อมกับความไม่รู้ครับอวิชชายังอยู่ในดวงจิตของพระองค์อยู่เพราะยังไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก่อนหน้านั้นบรรลุอะไรฮะบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเนี้ยบรรลุก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นะย้อนไปในอดีตมนุษย์เมื่อเราพูดถึงอดีตเรานึกถึงอะไรเมื่อวานปีที่แล้วตอนเด็กๆ

พอประมาณทักเที่ยงคืนพระองค์บรรลุจุตูปปาตญาณการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากของตัวเองแล้วยังรู้การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยว่าเกิดแบบใดเกิดจากไข่เรียกอันทชะเกิดจากครรภ์นะเกิดจากท้องมาก่อนนะเกิดจากการหมักหมมของน้ำนะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นการผสมพันธุ์นอกตัวด้วยหรือเปล่าเช่นกบหรือปลาบางชนิดที่ไข่ออกมาก่อนแล้วก็มีน้ำเป็นสื่อกลางแล้วก็เพศผู้ก็ผสมนอกตัวนะด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับพญานาคบางชนิดก็เป็นสังเสทชะนะเกิดขึ้นจากของหมักหมมนะครับ

คือสัตว์เนี่ยตามมาเกิดทีหลังนะมนุษย์เกิดก่อนมนุษย์มาจากไหนมนุษย์ยุคแรกของการเกิดไม่ได้เกิดจากครรภ์มารดาไม่ได้เกิดจากใครแต่คือพรหมลงมาเกิดนี่พรหมที่อภัสราพรหมชื่อเพราะเนาะอภัสราพรหมลงมาทำไมได้กลิ่นง้วนดินขออภัยได้กลิ่นง้วนดินนะง้วนดินคืออะไรฮะคือส่วนผสมของโลกทั้งใบส่วนผสมของโลกทั้งใบอันนี้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าโลกในยุคแรกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมีลักษณะคล้ายแพนเค้กลีก่อนนะยังไม่กลมมันกลมทีหลังกลมทีหลังเพราะอะไรเกิดการหมุนรอบตัวเองและแรงดึงดูดนะหมุนเข้าปุ๊บเริ่มแรกเนี่ยโลกมันเป็นของเหลวๆก้อนๆก่อนเรียกว่าง้วนดินทุกอย่างคือมันหลอมละลายหมดเพราะโลกยุคแรกมันร้อนมากแล้วทุกอย่างมันหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมไปถึงชั้นพรหมลงมาปุ๊บอุ้ยหอมนะกลิ่นหอมเหมือนของทิพย์เลยอะทำไงดีฮะพรหมปาดเหมือนปาดหน้าเขยปุ๊บแล้วก็ดมพอดมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะระบบทางเดินหายใจปุ๊บเข้าปากเกิดอะไรอีกพรหมตอนแรกไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับพอเข้าปากปุ๊บเป็นไงชิมไปปุ๊บระบบย่อยอาหารก็เกิดขึ้นนี่มนุษย์ยุคแรกศึกษาได้จาก DOU นะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะศึกษามาแล้วถึงมาพูดให้ฟังนะครับดังนั้นธรรมะเรื่องสนุกครับลึกซึ้งแต่ไม่ซับซ้อนง่ายแต่ลึกนะดังที่คุณครูไม่ใหญ่เขียนง่ายแต่ลึกนะครับนี่ความเป็นมนุษย์นะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาศึกษาความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับในความเป็นมนุษย์ประกอบด้วยอวิชชานะยามที่2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จตุปปาตญาณการเกิดของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายก่อนรุ่งสางฮะบรรลุอาสวะขยญาณวิธีการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปด้วยความจริงอันประเสริฐที่ชื่อว่าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ละมนุษย์ทั่วไปก็รู้ไม่สบายกายไม่สบายใจทุกจรทุกประจำรู้หมดแต่บางคนน่ะหาเหตุแห่งทุกข์ไม่เจอทำไมอ่ะไปโทษคนอื่นนะทำอันนี้ไม่สำเร็จเพราะสิ่งนั้นทำอันนี้ไม่ได้ดั่งใจเพราะสิ่งนี้อันนี้ไม่ชอบเพราะคนนั้นอันนั้นไม่ใช่เพราะคนนี้หารู้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผลลัพธ์ในชีวิตของเราเกิดจากการตัดสินใจในอดีตของเราทั้งสิ้นไม่ต้องโทษใครสาวเป็นจริงๆเอ้าเหตุแห่งทุกข์มาจากตัวเราที่อยู่ในตัวเราอีกทีนึงคืออาสวะกิเลสทุกสมุทัยนิโรธความดับทุกข์ทำไมความดับทุกข์ไม่อยู่ในลำดับสุดท้ายล่ะคุณต้องมีแพชชั่นมีความเชื่อมั่นว่าทุกข์มันดับได้ก่อนถ้าคุณไม่เชื่อว่าทุกข์ดับได้เราจะไปแสวงหาความทางคนทุกข์ไปใหญ่ในเมื่อถ้าเราไม่เชื่อว่ามันดับได้ดังนั้นสมุนิโรธจึงเป็นลำดับที่3คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจว่าทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ดับได้เพราะเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับเกิดได้ก็ต้องดับได้ดังนั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาสาเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นได้แล้วพระองค์เชื่อมั่นเป็นแพชชั่นด้วยว่าเนี่ยทุกนั้นดับได้ดับได้ด้วยวิธีการใดก็ไปมรรคมีองค์8วันนี้สาระล้วนๆมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์คือคุณต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจในการใช้ชีวิตนะถ้าเป็นทางโลกก็มีสัมมาอาชีวะไปด้วยนะเลี้ยงชีพชอบคิดชอบเห็นชอบเลี้ยงชีพชอบนะดำรงตนชอบทั้งหมด8อย่างมรรคมีองค์8อ้อนี่ไงหนทางแห่งการดับทุกข์ปิ๊งอวิชชาหายกระจุยกระจายเคลือบไว้ไม่มิดเคลือบไว้ไม่ได้อวิชชาหายไปเหมือนเช็ดกระจกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บใสสว่างดวงปัญญาเกิดการตรัสรู้ธรรมนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนรู้จากการเห็นนะครับไม่ได้เห็นด้วย

0: อันนี้นะเห็นด้วยตาข้างในเวลาอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาที่อยู่ภายในนั่นเองนะครับน่าสนใจใช่ไหมฮะความเป็นมนุษย์นะหัวข้อวันนี้นะครับเมื่อถูกรักโดยใครสักคนแต่ทุกคนมารวมกันตรงนี้ฮะใครที่เคยสมหวังในความรักใครอินเลิฟอยู่มารวมกันตรงนี้ใครเคยอกหักรักเขาข้างเดียวผิดหวังในความรักมารวมกันตรงนี้เพราะวันนี้เป็นเรื่องราวที่สุดแสนจะโรแมนติกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็มีทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งสำคัญมากทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งย้ายช่องนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักสร้างบารมีเป็นยอดขุนพลนะครับชื่อตอนว่าจากอาสาสมัครธรรมวาลีสู่ขุนพลภูธรนครทุเอาใหม่ตื่นเต้นนะประวัติการสร้างบารมีเขาสุดๆต้องฟังนะเอาใหม่นะฮะชื่อตอนจากอาสาสมัครธรรมวาลีสู่ขุนพลภูธร9ผู้ไม่เคยถอยไปรับชมพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me, boy?

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเน
1: าะ
0: ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

เราก็เลยจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีชาตินี้และก็ข้ามชาติด้วยโดยการทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยนะจ๊ะทอดทั้งทีทอดทั้งทั่วไทยและเดินสายทำบุญเดี๋ยวสมบัติก็มาเป็นสายเลยนะจ๊ะ

ต่อไปเรารุ่นลูกรุ่นหลังฟังเขาก็จะอเลิร์ตเลยสมัยก่อนใครได้ทอดกฐินสักวัดหนึ่งหรือห้าวัดหรือเก้าวัดก็ปลื้มที่สุดแล้วแต่ว่าในยุคนี้เราได้ทอดทุกวัดทั่วไทยใครได้ทำก็จะได้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์เพราะวัดก็มีมาตั้งนานการทอดกฐินก็มีมาตั้งนานแต่ยังไม่มีใครเคยทอดทุกวัดทั่วไทยมาก่อนเลยนี่จ้ะตั้งแต่สมัยพี่ลอกโกโกลอกฝงฝงฝงลอกอะไรก็ไม่รู้นี่เนาะกระทั่งมาถึงยุคนี้ก็ไม่เคย

0: ทัยมันจุดเริ่มต้นก่อนต่อไปจะได้ทั่วไปได้ธรรมะนั่งง่ายแต่ลึกส่วนบุญกฐินง่ายแต่เยอะคือทำง่ายแต่ได้บุญเยอะดีไหม
1: ดี
0: นี่เนาะบุญเราต้องทำทีทีอย่าทำเป็น
1: ท
0: ีทีเพราะถ้าทำเป็นทีทีแล้วก็รวยเป็นทีทีถ้าทำเป็นทีทีแล้วก็จะรวยทีทีเอาไง
1: รวยท
0: ีทีเนาะฝังชีวิตของเรามันก็แล้วแต่เราอยากจะให้เป็นยังไงสมมติเราสั่งสมหาตามบารมีมากลายเป็นบุญติดตัวเราไว้แล้วพอถึงเวลาบุญส่งผลแม้เราจะไม่อยากรวยก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะรวยแล้วโอ้นี่เนอะเพิ่มทุกทีเลยเนอะแต่เราก็จะหลีกเลี่ยงความรวยไปไม่พ้นเราจะถูกบีบบังคับรวยรวยรวยต้องยอมรวยในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่ได้สร้างมหาทานบารมีไว้แม้เราไม่อยากจนแต่ก็จะถูกบังคับให้จนจนจนนี่นะเราจะมีโอกาสสร้างบุญบารมีได้ก็แค่ตอนมีชีวิตอยู
1: ่
0: นี่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ไหม
1: ม
0: ีนะต้องสร้างตอนที่มีกายมนุษย์หยาบมีแล้วนะจ๊ะก็พอถอยกายปั๊บถอยรวยสักแสนล้านก็หมดสิทธิ์ใช้เงินแล้วเอาเงินไปทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้และเงินสกุลใดๆในโลกไม่ว่าจะสกุลดอลหรือสกุลใดก็เอาไปใช้ในปรโลกไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเสียก่อนเปลี่ยนจากเงินทุกสกุลให้เป็นบุญทุกสกุลถึงจะเอาไปใช้ในปรโลกได
1: ้
0: นี่เนาะการทำบุญฝังไว้ในพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นบุญพอบุญเกิดขึ้นก็จะติดตามตัวเราไปเลยใครจะมาจี้มาปล้นก็ไม่ได
1: ้
0: บอกไม่มีทรัพย์มีแต่บุญโจรก็ไม่รู้จะเอาไงบอกไม่
1: ม
0: ีมีแต่บุญบุญติดตัวเราไปแล้วก็เป็นดวงสว่างพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนเป็นทิพยสมบัติก็ได
1: ้
0: หรือสมบัติใหม่ในภพเบื้องหน้าไปอยู่ภพภูมิไหนก็เปลี่ยนได้ทุกภพภูมิดีไหมจ๊ะดังนั้นขอฝากไปถึงท่านเจ้าภาพภูมิบุญนะจ๊ะได้ยินป่ะจ๊ะ
1: ได้ยินค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยอมรวยเสียเถิด
1: สาธ
0: ุแล้วต้องยอมรวยก่อนเดี๋ยววิธีการจะมาเองแบบไม่ต้องคิดเลยจริงเราเคยสั่งสมบุญมาก้ามพระความชาติบุญก็จะฟังเจ้าของบุญว่าเจ้าของบุญก็จะเอาไงถ้าเจ้าของบุญก็ยอมรวยบุญก็โอเคนี่ตามเจ้าของเลยเนะบุญก็จะทำหน้าที่เลยเพราะเจ้าของบุญเขายอมรวยแล้วบุญก็ลุยเลยนี่เน
1: า
0: ะขอฝากอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกฐินทุกวัดทั่วไทยทุกคนนะจ๊ะดูอยู่ป่ะจ๊ะฟังอยู่ป่ะจ๊ะขอให้ทุกท่านได้บุญเยอะมีสมบัติมากๆกันทุกคนทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์

0: วันนี้จดหมายจากลูกหญิงถึงครูวิใหญ่นี่นะที่เคารพรักมากที่สุดตอนจากอาสาสมัครธรรมวารีสู่ขุนพลภูธรเก้าผู้ไม่เคยถอย
1: ภูธรเก้าเป็นกองที่ดูแลจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามบุรีรัมย์และก็กรุงเทพบางส่วนเจ้าค่ะแล้วก็มีกาฬสินธุ์อีกเจ้าค่ะ
0: กรุงเทพด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โห
1: ภู
0: ธรถึงนครบาลเลยเนาะภูธรถึงนครบาลเปิดรายการได้สำนักการมิตรสากลจ้า

0: โอ้สำนักอะไรนะ
1: สำนักกัลยาณมิตรสากล
0: โอ้กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกอุบาสิกาทองปรายกาญจนสุวรรณมีแต่ทองเนาะลูกปรายอุบาสิการุ่นที่หนึ่งรุ่นชุ่มบุญปัจจุบันรับบุญเป็นรักษาการหน้ากองภูธร9นี่จ้าเรื่องของลูกเริ่มต้นจากแผ่นดินอีสานบ้านกุดชุมจังหวัดบนราชนีเมื่อลูกลืมตาดูโลกใน1 ปีจังหวัดที่ลูกเกิดก็ได้ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนี่จ้าคือจังหวัดยะโสธรลูกยิ่งชอบพูดเล่นๆว่าลูกเกิดมาก็ได้จังหวัดใหม่มาให้ลูกพอดีราคว่าในอนาคตกำลังมีสิ่งใหม่ๆรออยู่ในชีวิตของลูกเช่นกันโอ้เข้าใจคิดเนาะครอบครัวของลูกเป็นชาวสวรรค์ที่ลงมาเกิดเป็นประตูดินเนาะแล้วก็

0: มาทำงานระดับตอนโลกเกิดใหม่ก็จะมีทำไมรู้ว่า
1: โลกเกิดใหม่ก็ต้องมีข
0: ้
1: าว
0: อ๋อเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เนอะไม่มีตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: มนุษย์อยู่ไม่ได้ที่ผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นคุณยายจะมาตักบาตรทุกเช้าไม่เคยขาดเลยคุณตากับพากวัดทุกวันโกนวันพระมาลูกเกิดมาอายุได้4-5ขวบคุณพ่อก็ประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านขายของชำที่มีของขายหลากหลายเพียงร้านเดียวในหมู่บ้านตอนโยกขวบคุณพ่อก็จากไปยังไม่มีวันกลับนี่เนาะเมื่อท่านให้โอกาสลูกมาเกิดแล้วนี่นะถึงเวลาท่านก็ต้องกลับไปสู่นี่สุคติโลกสวรรค์นั่นเนาะ คุณแม่ท่านก็เลยค้าขายเลี้ยงลูก4 คนที่ยังเด็กเมื่อน้องโตเดินเองได้แม่ก็ย้ายไปเปิดร้านใหม่ในเขตอำเภอซึ่งเป็นทำเลทองค้าขายดีมากกว่าเดิมน้าซึ่งเป็นน้องแม่ได้มาเปิดร้านแทนในหมู่บ้านขอให้ลูกไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุให้น้าไม่แต่งงานตลอดชีวิตเลยที่บ้านน้ามีคุณตาคุณยายพาลูกไปถวายจังหันที่วัดถวายพระตาหารที่นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกชอบไปวัดตั้งแต่นั้นมาเวลางานบุญพาเวทคืออะไร
2: เป็นงานเทศมหาชาติค่ะบุญพระเวสสันดรนะคะ
0: อ๋อลูกชอบไปดูภาพวาดในแผ่นผ้าที่สาราวัดเป็นภาพชาดกและนรกสวรรค์บ้างจากภาพที่เห็นและฟังพระเทศเรื่องราวในพระไตรปิฎกทำให้ลูกเชื่อมั่นในใจว่านรกสวรรค์พระเจ้ามีจริงลูกจึงสนใจเรียนธรรมศึกษาที่วัดจบธรรมศึกษาตั้งแต่อยู่ป .6 โอ้เมื่อเข้าเรียนต่อในมหาลัยรามตามแง่นี่เนาะลูกยังมีโอกาสไปวัดต่างๆหลายแห่งลูกก็ประทับใจทุกวัดแต่ก็ยังไม่ถึงกับอยากอยู่สร้างบารมีจนกระทั่งมีเพื่อนชวนไปรักษาศีล8ที่เกาะมหามงคลเอามีน้ำล้อมรอบเลยเหรอ
2: ใช่เจ้าค่ะเกาะมหามงคลที่กาญจนบุรีเจ้าค่ะ
0: เป็นการรักษาศีล8ครั้งแรกเราเป็นความทับใจมากและอยากมีโอกาสช่วยงานพระศาสนาพร้อมกับรักษาศีล8ไปด้วยแต่จะหาแบบนี้ได้ที่ไหนนะในโลกนี
1: ้
0: หรืออยากทำอย่างนี้นะและแล้วสิ่งที่ลูกหวังไว้ซึ่งนับเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตของลูกก็มาถึงเมื่อวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนกับลูกก็เดินชวนมาวัดพระธรรมกายลูกตอบตกลงอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักวัดมาก่อนก็คงรู้จักข้ามชาติมาแล้วนี่ทันทีที่ก้าวเท้าลงบนแผ่นดินวัดพระธรรมกายลูกรู้สึกคุ้นเคยนี่ไงเหมือนเคยมาที่นี
1: ่
0: นี่เนาะขณะเดินผ่านเต็นท์แผนกธรรมวารีคุณลุงท่านหนึ่งในแผนกธรรมวารีกวักมือเรียกหนูหนูหนูมาหนูมามาเป็นอาสาสมัครได้ไหมตอนนั้นลูกมาด้วยกัน7 คนแต่ลุงเรียกลูกอยู่คนเดียวลูกจึงลงชื่อเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมวารีทันทีโดยมีพี่ปุ้มอรวรรณเป็นหัวหน้าแผนกแล้ววันนั้นก็ได้ยินพระอาจารย์เล่าถึงคุณธรรมนี่เนาะของพระอาจารย์องค์หนึ่งทำให้ลูกเกิดศรัทธาขึ้นมาเต็มเปี่ยมทั้งยังไม่เคยเห็นหน้าพระอาจารย์นั่งเลยนี่เนาะฟังเพลงดีกว่า

เมื่อเรียนจบปริญญาตรีลูกก็ได้ไปเป็นครูที่โรงเรียนปานะพันวิทยาจะได้เข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่12ช่วงปิดเทอมได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีและมโนปิทานจากของหลวงพ่อและหมู่คณะจึงทำให้ใจของลูกเกิดไฟลุกโชนสว่างสวยนี่นะนี่ลูกกลับไปลาออกจากอาชีพครูแค่เห็นแค่นั้นเองนะกลับมาลาออกเลยแล้วกลับไปบอกที่บ้านว่าจะมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายสาธุจ้าซึ่งแม่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็รู้ว่าเป็นห่วงทราบภายหลังว่าน้ากับแม่ร้องไห้น้ำตาซึมแต่ทุกคนก็ไม่ห้ามลูกเพราะแม่เชื่อคำโบราณที่ว่าห้ามคนเข้าวัดเป็นบาปเมื่อบอกแม่กันนะแล้วลูกก็กลับมาอบรมบุคลากรรุ่น11ชุ่มบุญทันทีเพราะชีวิตโลกไม่มีคำว่ารอก่อนอีกแล้วหลังจากลูกเข้าวัดได้4ปีไม่ได้กลับบ้านเลยแม่กันนะมาดูว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างน้ามาในช่วงงานบุญใหญ่ของวัดและน้าก็กลับไปได้แม่ฟังด้วยความปลื้มนี่เนาะโอ้โหอบรมบุคลากรรุ่นที่11ฝึกฝนและพัฒนาตนเองนี่จ้า

และยังเข้ามาเป็นบุคลากรรุ่นที่11ได้ทุ่มเททำหน้าที่และสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ถึงแม้ช่วงแรกคนที่บ้านจะยังคงเป็นห่วงลูกจึงส่งคนน้ามาคอยเยี่ยมเยียนและช่วยงานบุญใหญ่อยู่เรื่อยๆนี่คนน้าสำแดงมาแล้วนี่จ้ะลูกร้ายโอ้อยู่ในหมู่นี่นี่ช่วงอบรมลูกก็ได้รับบุญในหน้าที่แจ้งข่าวสว่างลูกก็ได้จับคู่กับเพื่อนออกน็อกดอแจ้งข่าวบุญสร้างมหาวิหารหลวงปู่โดยมีหลวงปู่นำทางลูกมีเทคนิคคือสังเกตร้านไหนมีรูปหลวงปู่ก็จะเข้าไปแจ้งข่าวบุญอ๋อเล่นฉลาดนะและเล่าธรรมะที่ได้ฟังมาพูดถึงอานิสงส์บุญและประโยชน์ของพระพุทธศาสนาให้จะภาพเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างบุญสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญีแล้วก็ได้แจ้งข่าวบุญกับเจ้าภาพใหม่ที่ไม่เคยรู้จักวัดเลยกระทั่งสร้างเสาเข็มได้3ต้นและรวมถวายเงินแท้อีกนี่หลายสิบกิโลกรัมเงินนะไม่ใช่แบงค์นะเพื่อเราพระธรรมกายเงินเป็นพระประธานในพระมหาธรรมกายเจดีย์ลูกปลื้มในบุญนี้มาเนาะเราได้ผ่านการฝึกสมาธิกับมิตรมาหลายช่วงโดยมีท่านผอ.อารักษ์เป็นหัวหน้าสาธุนี่จ้าภาพของโอปัญญาการสัมมนารวมใจ11ทีมเกรียงไกรนี่จ้าปัจจุบันลูกได้มาทำหน้าที่รักษาการหน้ากองแก้วภูทรเก้าต่อจากอดีตวสกอนุชัยที่ปัจจุบันบวชเป็นพระอนุชัยอนันตชะโยนี่จ้าการมาอยู่แก้วภูทรทำให้ลูกมีหัวใจกระลิมิตมากขึ้นโดยการลงพื้นที่แทบทุกจังหวัดภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานกลางคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและกาฬสินทร์ทำให้ผู้นำบุญมีไฟการทำหน้าที่ทั้งตามคนและตามทุกสิ่งจัดรถมางานบุญใหญ่จัดสัมมนาและจัดปฏิบัติธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นได้กลุ่มนางฟ้าขอนแก่นมีพี่แดงอัญชนาผู้นำบุญรุ่นบุกบอยผู้นำและได้ชวนเพื่อนร่วมตีกอล์ฟอีก4ท่านมาเข้าวัดทำบุญด้วยกันนี่จ้าสาธุจ้ามีอีก2ท่านที่ยังทุ่มเทมาวัดประจำสม่ำเสมอคือพี่กุลสุนีและพี่แอสสุทธิสมรสองท่านนี้มาวัดได้ไม่นานก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติตามที่สวนพระนาวัดเกิดความศรัทธาตัดสินใจร่วมบุญกฐินสร้างโมดูลมหารัตนวิหารคตคนละ1โมดูลทันทีนี่กันวิกุลสุนีอนันตสกุลกันวิสุทธิสมรแสงสุระสักชัยตื่นใจมาวัดอย่างสม่ำเสมอทุกงานบุญไม่เคยขาดเลยนี่จ้ะ

0: แล้วมีเรื่องหนึ่งที่จำได้ไม่ลืมเลยคือเรื่องไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าเซนโทซากลางเมืองขอนแก่นซึ่งห้างนั้นเป็นของพี่กุลสนีอนันตสกุลซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พี่เข้ามาถวายปัจจัยทำบุญรุ่นได้ไม่นานตอนนั้นเราก็อยู่ที่ขอนแก่นด้วยเลือกยังโทรศัพท์หาผอ.รักนี่เน
1: า
0: ะขอท่านช่วยบอกกับเรียนหลวงพ่อบอกไม่นานผอ.ก็โทรกลับมาบอกหลวงพ่อจะบอกว่าจะได้ห้างใหม่ที่ดีกว่าเก่าและเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมนี่เนาะลูกจริงแจ้งขาเป็นมงคลให้พี่กุลฟังสีหน้าที่พี่ก็เป็นกังวลก็เปลี่ยนเป็นคลายลงทันทีเลยเพราะจะได้ของใหม่ดีกว่าเดิมต่อมาทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการจากข้างสาขาเดียววันนี้ขยายเป็นสี่สาขาบนถนนย่านเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนี่ของเซนโทซาขอนแก่นเนาะไอ้วิกุลสุนีอานันตสกุลมีสาขาสีจันทร์ขอนแก่นมริวันขอนแก่นกลางเมืองขอนแก่นศิลาขอนแก่นนี่ห้างเซนโทซาห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นชื่อดังประจำจังหวัดขอนแก่นนี่จะ

0: ไฟมาเปลี่ยนแปลงห้างใหม่ที
1: ่
0: ดีกว่าเดิม
2: ดีกว่าเดิมเจ้าค่ะได้ห้างใหม่ด้วยค่ะกลางเมืองที่ไฟไหม้พอหลวงพ่อให้พรมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาควบคุมเพลิงได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตลาดบางลำพู
0: อ๋อเป็นเหตุนะคือเรื่องนี้เป็นเหตุที่ว่าเราต้องมีสมบัติจักรพรรดิ

0: ตลอดเส้นทางการทำหน้าที่วิจภาพหลายท่านที่สร้างความปลื้มปิติให้ลูกเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะครอบครัวพนารมณ์แห่งเมือง101ตั้งแต่วัดปี2540ตั้งแต่ลูกชายอายุ9ขวบลูกสาว6ขวบครอบครัวนี้เดินทางไปกราบวัดและบ้านในจังหวัด101ซึ่งมีระยะทางพันกว่ากิโลเมตรทุกสัปดาห์งานประสำคัญไม่เคยขาดแม้เพียงวันเดียวนานกว่า16ปีซึ่งรวมระยะทางกว่า 800,000 กิโลเมตรช่วยในคนวิริชัยพนารมณ์บวชโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลพี่กันนิกาภรรยาก็ต้องขับรถออกจากวัดตอนดึกๆเพื่อพาลูกๆกลับไปเรียนที่ร้อยเอ็ดให้ทันอะไรขนาดนั้นเยอะเหรอเมื่อลูกถามว่าอะไรทำให้หัวใจเข้มแข็งเช่นนี้พี่ก็ตอบเพียงสั้นๆว่าแค่ได้มาเห็นก็หายเหนื่อยแล้วนี่จ้าเราจะมีเรื่องราวที่สำคัญและแสนจะภาคภูมิใจคือความสำเร็จในการเทเหล้าเผาหลีในบ้านลูกเองคือคุณแม่เปิดร้านขายของชำในตำบลทองที่ขายของดีมากโดยเฉพาะเหล้าเบียร์บุหรี่แต่ว่าในครอบลูกกับมีพี่ชายคนโตที่ติดเหล้าจะเป็นแอลกอฮอลิซึมลูกบอกแม่ตรงๆและพูดกดดันให้แม่เลิกขายเหล้าบุหรี่พูดด้วยความปรารถนาดีนี่จ้าถ้าแม่ห่วงลูกชายแม่ต้องเลิกขายเพราะแม่ขายถึงได้ผลกรรมย้อนมาทำลายคนที่แม่รักและรับผลกรรมที่จะได้รับในอบายภูมิที่ถ่ายทอดจากครูวิทยาโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาให้รู้กันด้วยสุดท้ายแม่ก็โอเคยอมเทเหล้าบุหรี่เททุบทิ้งแล้วก็เลิกขายไปเลยลูกหาสมุนไพรเบื่อเหล้ามาให้พี่ชายกินแล้วพี่ชายก็หักดิบเลิกเหล้าบุหรี่ได้จริงๆนี่ทุกวันนี้พี่ชายลูกเหมือนได้เกิดใหม่ดูแลแม่เรื่องอาหารการกินและสั่งสมบูรณ์ไม่ขาดตักบาตรพระทุกวันนี่จ้านี่ลูกปลายนาทีสาวนี่คุณแม่เปี่ยงกาญจนะสวรรค์ปัจจุบันอายุ87ปีโอ้ความเปลี่ยนแปลงที่น่าภาคภูมิใจที่พี่ชายเลิกเหล้าและบุหรี่ได้สำเร็จปัจจุบันนำมาสร้างบุญและดูแลคุณแม่ด้วยความกตัญญูนี่จ้ะรวบรวมใจที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรและตั้งใจทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขอเติมพลังไฟไม่สิ้นเชื้อด้วยการดูหลวงพ่อคุณยายเป็นแบบอย่างลูกก็ยังมีส่วนสนับสนุนจัดรายการธรรมะทางสูงทุกอาทิตย์3รายการโอ้โหนี่เป็นนักจัดรายการนะเนี่ย1รายการตามรอยพระศาสดาแดนพุทธภูมิขอพระอาจารย์สุริยานาคบิโลอดีตวาสกเนาะ2รายการดำเนินการสร้างบารมีกว่าครึ่งศตวรรษของหลวงนาสุธรรมโม3รายการเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลของลูกเองนี่อันนี้มาเนาะจ้าจากชีวิตลูกที่เป็นเพียงวาสิกาตัวเล็กๆวันนี้ก็ได้มีโอกาส มาสร้างบารมีสร้างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สนองงานในทุกโครงการมีส่วนในทุกความสำเร็จทั้งงานตักบาตรพระพันลูกหมื่นลูกที่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอกราชสินเปิดบ้านกัลยาณมิตรศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดที่ลูกได้มีส่วนรู
1: ้
0: นี่เนาะนี่รวมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จงานตักบาตรพระภิกษุสามเณรหมื่นลูกที่จังหวัดขอนแก่น

เดี๋ยวกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกมาอยู่วัดสร้างบารมีตลอด31ปี31ปีโอ้อัศจรรย์ครับแล้วเคยมีความคิดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีแม้เพียงวันเดียวเราจะขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตลอดไปแม้ชาตินี้ไม่ได้เกิดเป็นวิชัยแต่โลกภูมิใจจะได้เป็นทองพรายเป็นประกายแสงแห่งทองคำอันล้ำค่าคมคมคมเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาจนสุดลมหายใจแม้ชาติต่อไปก็ขอให้เกิดมาทำหน้าที่อันสูงส่งนี้อีกลูกขอน้อมบุญทุกบุญกราบถวายบูชาธรรมหลวงพ่อ

สาธุอนุโมทนาบุญจากธรรมวารีไปสู่แก้วภูธร9สร้างบารมี31ปีสาธุกี่ปีกันแล้วพวกเรานักเรียนเราเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราต้องจำบ้างนะคุณลำบากเข้าวัดปีไหนทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถึงเวลาจะได้นึกถึงบุญคุณยายบอกนึกถึงบุญบุญก็จะโตโตโตโตโตโตไปเรื่อยๆยิ่งมีบุญมากความสุขและความสำเร็จของเราก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายทีนี้ทิ้งไว้เมื่อตอนต้นรายการเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์แน่นอนฮะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรทำดังนั้นเรามีหน้าที่ในการทำให้ความไม่รู้หมดสิ้นไปความไม่รู้อันใดที่มีอยู่ในใจเธอความไม่รู้อันนั้นให้มาลายหายไปฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอเพลงนี้บทเพลงนี้ได้ยินมานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแสงสว่างของดวงปัญญาที่เกิดจากสติสัมปชัญญะนะแล้วทำให้ดวงปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยก็จะทำให้ความไม่รู้เลือนหายไปได้ความรู้อะไรก็ไม่สู้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องราวทางธรรมชาติดังนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าเราฝ่าฟันกันมาเยอะเหลือเกินกว่าได้อัตภาพนี้มาเราควรศึกษาเรื่องราวของตัวเราให้ได้มากที่สุดตอนต้นรายการบอกว่าใครมีความสุขมารวมกันตรงนี้ช่องนี้หรือใครกำลังมีความทุกข์ก็ให้มารวมกันตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์แล้วเราต้องเจอสองอย่างความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์ที่เราต้องเผชิญจัดการยังไงดีครับทั้งหมดนี้คือแบบฝึกหัดชีวิตนี่คือแบบฝึกหัดชีวิตเพื่อให้เราได้ทำแบบฝึกหัดและเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดความรู้เอาความรู้ไปใช้อะไรฮะเอาไปใช้ทำข้อสอบเวลาที่เราหมดลมหายใจลมหายใจหมดได้นะใครอย่าคิดว่าโอ้ลมหายใจเรามีแบบอนันต์ลมหายใจเรามีแบบตลอดเวลาไม่จำกัดจำกัดนะครับลมหายใจเราถูกจำกัดด้วยอายุเวลาสังขารและทรัพยากรที่เรามีในทางการแพทย์และในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์คือลมหายใจออกฝ่ายครั้งนะครับลมหายใจของมนุษย์ลมหายใจสุดท้ายคือลมหายใจออกไม่มีใครตุยแล้วหายใจเข้าตายไม่มีออกครับในทางพระพุทธศาสนาเกิดดับหลับตื่นจิตวิญญาณออกจากร่างปุ๊บออกไปพร้อมกับลมหายใจออกผู้ชายรูจมูกขวาผู้หญิงรูจมูกซ้ายเหมือนกันเลยนะดวงจิตออกไปนะแต่ทางการแพทย์คือลมหายใจออก3เฮือกสุดท้าย1 2 3ปุ๊บออกลมหายใจสุดท้ายนี่ไงดังนั้นนะสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลมากที่สุดคือกังวลเรื่องชีวิตเราและลมหายใจเข้าออกของเราว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยจิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับจิตเราเป็นยังไงบ้างหัวข้อวันนี้เมื่อถูกรักโดยใครสักคนโอ้ความรักเป็นสิ่งสวยงามครับความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ความรักทำให้ชีวิตอยู่ได้โลกหมุนได้ด้วยความรักนี่คือทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วบอกแล้วไงว่าใครกำลังทุกข์อยู่ผิดหวังอยู่มารวมกันตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ของคุณการเป็นมนุษย์ของคุณมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมดคุณต้องเรียนรู้ความผิดหวังคุณต้องเรียนรู้ความทุกข์มองทุกข์แล้วจะเห็นชีวิตดังนั้นนะมีพุทธพจน์นะครับเป็นภาษาบาลีนะครับคือนัตถิอัตตสมังเปมังนัตถิอัตตสมังเปมังแปลว่า

ความรักอื่นเสมอรักด้วยตนไม่มีความรักอื่นเสมอรักด้วยตนไม่มีอยู่ในบทสวดด้วยบทสวดท่อนไหนท่อนสวดบทเจ็ดตำนานทำบุญบ้านเสมอรักตนไม่มีแล้วก็อยู่ในบทสวดด้วยนัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังนะที่พึ่งอื่นของเรานอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมของเราไม่มีนะนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือทีนี้ในทางโลกในทางโลกเนี่ยคนเราผิดหวังทุกคนเคยผ่านการผิดหวังอาตมาภาพก็เช่นเดียวกันผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมเราหวังผิดเราไปหวังกับคนกับสัตว์กับสิ่งของพวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้เข้าใจคำว่าไว้ใจไม่ได้ไหมครับคือเอาใจไปไว้ตรงนั้นไม่ได้วางใจก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเอาใจไปวางไว้ตรงนั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งก็ไม่ได้ไว้ใจก็ไม่ได้วางใจก็ไม่ได้แต่เผลอไปมอบความหวังและความไว้วางใจไว้แค่กับคนสัตว์และสิ่งของเกิดอะไรขึ้นครับผิดหวังดังนั้นถ้าผิดหวังไม่ต้องโทษใครหวังผิดเพราะเอาใจไปวางไว้ผิดที่ดังนั้นนะดังนั้นวิธีการให้เรากลับมาเอาใจของเรากลับมาตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาทางโลกก่อนทางโลกมี9ข้อ1ถนอมและอ่อนโยนกับตัวเองเราใจดีกับทุกคนเลยครับยกเว้นตัวเองยกเว้นตัวเองถนอมตัวเองหน่อยอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยพูดเพราะๆกับตัวเองเคยเป็นไหมพูดบ้างนะพูดเพราะๆกับตัวเองไม่โอ้แย่จังเลยนะโอ้ไม่น่าโง่เลยนะพูดกับตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องถนอมน้ำใจตัวเองสองเราต่างแตกต่างเหมือนกันมนุษย์ในสังคมเราต่างแตกต่างเหมือนกันไม่มีใครไม่เคยไม่มีใครเหมือนกันหมดไม่มีนะครับเราต่างแตกต่างเหมือนกันคำว่าความเหมือนกันของมนุษย์คือความแตกต่างดังนั้นยอมรับให้ได้ยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้ปุ๊บเป็นไงเอ่ยขวนขวายอีกแล้วนะวิ่งลนดิ้นลนอีกแล้ววิ่งตามอีกแล้วเหนื่อยนะครับ3เรามีจังหวะชีวิตที่เหมาะสมณเวลาหนึ่งมันไม่ใช่วันของเราทุกวันฟังไว้นะมันไม่ใช่วันของเราทุกวันแล้ววันของเราเมื่อไหร่ล่ะวันที่เราพร้อมนะพร้อมเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เตรียมตัวสำหรับความพร้อมโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอดังนั้นวันนี้ไม่ใช่วันของเราก็ไม่เป็นไรมันจะมีวันของเราสักวันหนึ่งหรือมันจะเป็นวันของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นวันของเขาไปฮะเราต้องมารักษาวันดีๆของตัวเองให้ได้4เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลามนุษย์อย่าลืมบอกตัวเองนะเราคือมนุษย์เราอ่อนแอได้เราผิดหวังได้เราเสียใจได้แต่เราต้องมีสติเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้กลับมาเข้มแข็งไวๆทุกอย่างมาจากใจทั้งนั้นเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะมนุษย์แพ้ได้มนุษย์แพ้ได้ครับทำไมอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะชนะชาติสุดท้ายนะครับตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะชาติสุดท้ายชาติเดียวที่ผ่านมาล่ะ20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปหวังที่จะชนะแต่แพ้ตลอดเพราะยังกำจัดอาสวะกิเลสไม่ได้จนสุดท้ายแต่เป้าหมายพระองค์ชัดเจนมากจะต้องชนะให้ได้จะต้องเข้านิพพานให้ได้จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วแพชชั่นเนี้ยมีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะ4อสงไขยเศษแสนมากับสุดท้ายที่ได้รับพุทธพยากรก็สร้างบารมีเอาแบบชีวิตเป็นเดิมพันเพราะอะไรมีเป้าหมายการใช้ชีวิตรู้แหละว่าแพ้รู้แหละสู้ไปก็ยังไม่ชนะแต่สุดท้ายชนะได้เราก็เหมือนกันเราแพ้ได้แต่เป้าหมายเราชัดเจนคือการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไปกับใครไปกับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพราะท่านก็ถามทุกครั้งเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาไปกับคุณครูไม่ใหญ่ไปกับหลวงพ่อธรรมชโยดีสุดนะท่านซัพพอร์ตให้เราหมดแล้วแค่เดินตาม

ำไมอ่ะการทอดทิ้งตัวเองมันถึงเกิดขึ้นกับเราได้บ่อยจังเลยแล้วเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นครับลืมไปว่าอุ๊ยสุดที่รักเราอยู่ข้างในเขาคอยคุณใครฮะพระรัตนตรัยภายในกายในกายของเราคอยเราอยู่นะเขาลุ้นกับเราตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเจอกันสักทีกี่ปีแล้วเอ่ย10 20 30 40นี่40ละนะรอเจอคนที่อยู่ข้างในกายในกายรอเจอเราอยู่ลุ้นกับเราตลอดเวลาอีกนิดนึงใสสว่างชัดละเอียดเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นกายในกายนี่ตามที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านแนะนำนะครับ7โฟกัสปัจจุบันไม่น่าเชื่อเรื่องที่ผ่านมาแล้วทำเราร้องไห้ได้ไปเทศบรรยายธรรมที่บริษัทแห่งหนึ่งละกันนะหน่วยงานหนึ่งนะเขาให้ไปเทศพนักงานก็ถามทุกคนเลยว่าเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้โอ้ดีครับมีงานมีเงินใช้เจ้านายใจดีนะมีงานมีเงินใช้เจ้านายใจดีแต่พอไปถึงคนหนึ่งพูดไม่ออกถามว่าโยมเป็นไงบ้างช่วงนี้มีอะไรไม่ดีไหมร้องไห้โฮเลยนะนั่งอยู่ตรงมุมห้องร้องไห้โฮทำไมอ่ะพูดไม่เป็นภาษาเพื่อนข้างๆจะบอกอ๋อพระอาจารย์สามีเขาเพิ่งเสียไปเพิ่งจะครบเดือนโอ้น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจนะคือคบกันมาเนี่ย20กว่าปีนะเกือบ30ปีนะดูแลกันมาโดยตลอดแล้วก็สามีจากไปเขาก็เสียใจคืออย่างที่บอกว่าเราเสียใจได้นะแต่ว่าเราต้องตั้งสติเพราะความเสียใจควรจบไปตั้งแต่วันที่เขาจากไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันต้องยอมรับว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกายหยาบที่เราเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตไปไหนอ่ะจิตไปหาที่อยู่ใหม่และแน่นอนจิตดวงที่เคยเป็นเขานะไปอยู่อีกกายหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจำเราไม่ได้แล้วครับนะเป็นคนละภพคนละภูมินะยังไม่รู้ไปไหนเลยนะดังนั้นน่ะเราต้องเดินเส้นทางของเราต่อไปในปัจจุบันเพราะแต่ละคนเนี่ยทำทางของตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะแวะเจอคนนู้นคนนี้บ้างแต่ว่าอย่าลืมเส้นทางของตัวเองครับนะเป้าหมายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนคือนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวมาคนเดียวไปคนเดียวนะครับ8อยู่ห่างจากโซเชียลห่างกันสักพักนะกับโซเชียลมีเดียซึ่งมีความจริงเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงเพราะอะไรฮะทุกคนต้องการยอดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต้องการยอดคนดูต้องการยอดผู้ติดตามหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยฮะในโซเชียลดังนั้นเบาได้เบาเพราะเดี๋ยวเราจะไปเห็นความเป็นคนอื่นที่ดีกว่าเราเราก็หงุดหงิดอีกนะครับหรือหยุดไปคอมเมนต์อะไรในโซเชียลอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่มีใครรู้จักใครเลยครับนะบางเผลอๆทะเลาะกันไปมานะโพสต์ต่อโพสต์ต่อโพสต์ต่อโพสต์ไม่หยุดเลยฮะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะจะไปโพสต์ข้อความธรรมะในโซเชียลมีเดียดีนะครับดีมากๆนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งไม่ได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายฮะก้าวขอบคุณตัวเองอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะอย่าลืมกตัญญูกับตัวเองนะคนที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดคือตัวเรานะครับต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นเราในฐานะของนักสร้างบารมีและความรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการที่เราได้เห็นใจตัวเองใจที่มีลักษณะเป็นดวงกลมใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือจุดนี้ปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏไม่มีประกันไหนฮะสามารถไม่มีกรมธรรมไหนสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ดีไปกว่าพื้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือตรงนี้หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะค้นพบตรงนี้นะและสามารถอธิบายว่าอ๋อนี่ไงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่าศูนย์กลางกายและกลางใจ

มาบำจบพบกันเห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเกิดดวงปฐมมรรคปฐมมรรคคือหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานโอ้โหไม่มีครูบาอาจารย์ไหนชัดเจนเท่าขนาดนี้แล้วหลังจากค้นพบวิชาธรรมกายกลับไปนิดหนึ่งนะไม่กี่วันที่ผ่านมาวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านก็กลับไปท่านศึกษาพระไตรปิฎกมาเกือบ12ปีนะครับคัมภีร์โบราณขอมด้วยนะศึกษามาหมดแล้วมาเทียบเคียงกับที่ท่านเกิดประสบการณ์ภายในนะการบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยเช็คแล้วแล้วท่านก็เผยแผ่ต่อส่งต่อมาให้คุณยายคุณยายส่งต่อให้กับคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่ใหญ่ให้ใครฮะนี่ไงผู้รับมรดกธรรมดังนั้นจงภาคภูมิใจในการเป็นผู้รับมรดกธรรมนะธรรมะและวิชาธรรมกายมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนดังนั้นครับอย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งเขาที่รอเราอยู่ข้างในไปหาเขาให้ได้นะครับคนคนนี้ถ้าพบแล้วเราจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเดียวพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้

0: ยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537

ียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยไม่ละนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตา

เผยสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยครับกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา
ที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาๆเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวแหละนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีก

ล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตาม
ค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก็หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อ่ะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Crap. Crap.
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลาย

จากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจถึงจะกลมได้ง่ายนะจ๊ะอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเอง
คลื่อนกันไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้า

่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดนะหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนี่ก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไม่ถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสบริสุทธิ์
ก็จะเชื่อมกันไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่า

แม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเรื่องกายมันละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถ์เป็นกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระคือมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปให้อยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละไอ้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไป

เอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแต่ที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิลูกของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งและความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจน

พลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใส

มามากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

นุ่มๆเบาๆ สบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพ

อรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพลึกกายอรูปภพ

็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตา
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุข
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น

0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่ง

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ